0: ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
1: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
2: เวสเกตกับเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีค่ะ
0: ไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัด
3: ทิพ
0: ย์ไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
4: เพราะชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
3: พันทิพย์พาไปซื้อกระตูนเหมือนตะคอมซื้อเองไ
4: งอ๋อที่โปรดคือพันทิพย
0: ์เขาจะมีกระตูนกระตูน
4: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระมีกระซื้อกระตูน
0: ถ้าแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
3: ไม่เอาตังค์แต่เอาตังค์ของม้าไปซื้อเลย
4: เออพาหม่าม้าไปซื้อเลย
0: เอาตังค์
4: เอาตังค์
0: เพราะหม่าม้าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวหม่าม้าว่างๆก็จะไปหาตังค์ทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่งคือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกม้าจะไปให้ซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่อนแล้วต้องอดทนสอนเขาเขาก็อดทนได้ครับใช่ป่ะคะ
3: นะคะเหมือนตะคอไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ซ่อนแล้วคือหนังไม่ให้หยิบแล้ว
0: เออใช่เพราะใช้เงินเกินค่ะคุณหม้าก็เลยอนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณหม้าบอกถ้าหยิบไม่ได้เหรอตังค์ม้าหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่มั้ย
3: นั่นเองซื้อการ์ตูน
0: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
3: ใช่
0: นั่งดีๆ
3: ตอนตังค์ไม่หายม้าลมเสียอะไรด่าว่า
0: ไม่ได้ด่าหม่าเตือนหนู
3: ม้าจะหนูหม่าจะหนูด่าว่าโมโหแรง
0: เออต้องโมโหสิคะตังหาย
3: โมโห
0: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
3: ด่าว่า
0: ทีหลังอ่าใช่
3: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
0: เออแล้วจะทำไหมเนี่ย
3: ไม่ให้ข้าจะ
0: ทำไหม
3: ไม่ทำคะ
0: ไม่ทำอีกไหมเนี่ย
3: ไม่ทำไม่ทำแล้วครับ
0: โอเคจบจบนั่งเฉย
3: ๆม้าโกรธม้าโกรธม้าด่าด่าเรียกม้าโมโหโมโห
0: พอจะบอกเขาว่าถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอฮอจะโกรธไหม
3: โกร
0: ธสิ
3: ไม่ชอบ
0: โกรธแล้วท่านไม่ก็เหมือนม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วถ้าตังค์ฮอถ้าแม่เอาของฮอมาฮอโกรธมาม้าไหม
2: โกรธ
0: นะเหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
3: ใช่
0: อะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
3: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ใด
0: แองกี้ภาษาอังกฤษ
4: แองกี้งั้นถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้างครับ
5: มีส่วนครับผมคือพาน้องไปเดินพาทิปไปเดินห้างไปดูช่วยไปดูของนะครับผม
0: ที่เราไม่ว่างเขาก็ให
5: ้
0: พี่ชายก็พาไปเที่ยว
4: คือถ้าแม่ไม่ว่างเองจะเป็นคนรับหน้าที่พาน้องออกไปสู่สังคมแล้วเราก็สอนไประหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้องอย่างน
5: ี้อยากได้อะไรก็บอกพี่ไปช่วยดูให้อย่างเงี้ยครับแต่ก็แต่เขาไปเองได้ครับแต่ท่านผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
4: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
5: ใช่ครับขอบจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่ง
0: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
5: ต้องเบรกเดี๋ยว
0: แอบพานั่งรถเมย์ไปเที่ยวเลยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้ม้ารู้นะม้ารู้นะเขาแอบไปอ่ะแต่ม้าแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
3: ผมเองแล้ว
0: ม้าไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
1: ทีนี้มาถึงพอเรียนจบวัยทำงาน
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างร้านชาบูอะค่ะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: มันพูดจะดีหมดอะที่ร้านก็ดีหมดแหละแต่ฮอเขาเป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราบอกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะไม่มีใครรังเกียจนะเขาก็เมตตาเขาเข้าใจไงเขาก็รู้เด็กแบบนี้มาทำงานเขาเข้าใจไงผู้จัดการก็โอเคแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะน้องผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีเขาก็โอเคอะน้องเขาก็ทำตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้รู้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างงี้วันหลังอย่าทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
4: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
0: ทำอะไรฮะ
3: อ๋อแผนกตัดเซ็ตก็แผนกตัดเซ็ตลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเซ็ตขาเซ็ตขาก็แล้วก็คืออยู่บนครัวสายพาน
0: สายพานทำทุกอย่างเลย
1: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
0: ใช่
1: ค่ะชอบไหมคะ
3: ชอบ

0: นะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คุณฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
1: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
2: เขาบอกว่าน้องเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเนาะเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม
3: ่
2: ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
3: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็ฮออ้วนอยู่ด้านนี้ครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: นะผมกินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นอย่างดีหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้า
1: ม้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
3: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจานเนี่ยเป็นฮอล้างเองใช่ไหมครับฮอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: ฮอล้างเองครับ
2: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฮอแล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้คนอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับฮอ
1: มาม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
2: อืม
1: ฮอบอกก็ได้ครับฮอกินเองครับแล้วฮอก็ให้เฮงล้างครับ
2: นั่นไง
1: แต่ฮอสัญญาครับต่อไปนี้ฮอจะล้างเองครับฮอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
2: เก่งมากครับฮอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
2: ดีมากเฮง
0: ครับ
2: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
0: ครับ
2: นะ
0: มา
2: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มมี
1: มาม้าครับพี่เฮงครับฮอขายยาดื่มฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
2: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาดื่มฟันได้300กล่องครับ
2: เฮ้ยนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
0: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม้าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮอฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี
1: ้
0: นี่ฮอถ้าเกิดขายได้แบบนี้ทุกวันนะเฮียล้างจานให้ตลอดเลยก็ได้
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฮอล้างเองดีกว่าฮอไม่หักเป็นคนบาป
2: เก่งมากครับ
1: นี่นะถ้าฮอขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หม่าม้าหมดเลยฮอจะให้หม่าม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านม้าไม่ต้องออกอะไรเลยครับหม่าม้าจะได้หายเหนื่อย

0: ดีไหมครับ
1: ดีสิครับ
0: ช่วยมาเอง
1: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
0: มาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
1: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
0: เดี๋ยวมาม้าช่วยห่อช่วยห่ออ
1: ่าเดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให้
0: ครับ
2: นั่นแหละครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
3: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน์
4: เหมือนเป๊ะเลย
3: เหมือนเป๊ะเลย
4: เหมือนเป๊ะเลยถ้าเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรก็คุยคือมันสะท้อนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำมากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดนะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยสมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นนี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮ้อเนี่ยกังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องเป็นค้าขาย
5: ค่
4: ะถ้าเราคิดอย่างนี
5: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
4: คิดมานานแล้วเพราะว่าแม่เนี่ยชอบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
5: ค่ะ
4: คืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ้าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็นฐานแล้วเดี๋ยวน้องตามมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
5: ้ต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
4: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
5: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
4: ้
5: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
6: ฮอรักหมอม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักทวิโรตันมอกับลาวิเกตสองที
5: ่รักขนาดไหนคะกับหมาม้าร
6: ักอะไรมากที่สุดในสามโลกเลย
4: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กอะค่ะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
3: อยากมีแฟนไหม
6: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้าพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไหมนะจำไว้นะห้าพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวสาวเขาเสียหายห้ามพูด
3: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนนี้คือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกนะว่าพึ่งพาตัวเองได
4: ้ค่ะ
3: มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
7: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับนั่นก็ดีอยู่เขาจะชอบพูดซ้ำไงเขาต้องฝังใจกับเรื่อง ไอ้ถ้าเขาจะฝังใจก็จะฝังใจพูดย้ำตลอด
3: โอ้
7: ยังมีแผลแค่ตรง
3: ค
7: ือ
3: หมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
7: ใช่ครับ
3: เขาก็จะพูดซ้ำๆ
7: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรีบันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
3: แล้วแม่ล่ะครับ
4: แล้วคุณแม่นี่คำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี้ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอด
5: ค่ะ
4: จะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี้
5: อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
4: นะเฮง
7: พี่รักฮอหรือเปล่าฮอทำตัวดีๆหรือไม่
8: คร
7: ับ
8: ผม
4: พ
8: ี่เฮงเนี่ยนายพูนโถเนี่ยเขาหล่อนายพูนโถ
7: นี่ไงแม่พูดซ้ำเลย
8: นายพูนโถใหญ่เขาโถเฮงดูตัวนายพูนโถใหญ่
7: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงหรือบอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
4: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
7: เป็นดาราได้ต้องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
5: แน่ล่ะคะ
4: ค่ะ
5: จะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้าง
4: ก็บอกว่าฮอทำตัวดีๆหมามารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
8: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
4: เออน่าเก่ง
5: พฤติกรรมดีมากเลยครับน้องฮออยากจะบอกอะไรกับพี่เฮงกับหมามาบ้างคะ
8: บอกหมามากับพี่เฮงว่าไม่บอกหมามากับพี่นะขอให้เฮงตั้งใจทำงานเป็นของเฮงมากเลยครับ
4: เขาเป็นห่วงพี่ชายเขา
5: ค่ะ
4: เขาอวยพรให้พี่ชายครับ
7: ทุกวันเลยคร
5: ับ แล้วอยากจะบอกอะไรกับหมามาบ้างคะ
8: ขอให้หมามาขายของรวยๆเฮงๆแล้วก็ร้องเพลงถูกหนุนขนาดด้วยนะครับ
4: อ๋อ
3: ขายของเฮงๆรวยๆและร้องเพลงให้สนุกสนาน
4: คุณแม่ชอบร้องเพลง
3: แม่ชอบร้องเพลง
4: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวก็ร้องเพลงไปชมรมของเรา
3: ค่ะดี
4: ค่ะ
5: เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่ายในการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหลายๆบ้านที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
4: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเราน
5: ะ
4: ก็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยเราลูกเราถ้าเราเกิดแบบมีลูกแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไปสู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตังค์
5: ถามแขกรับเชิญของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
9: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะไม่ใช่เด็กพิเศษค่ะเพราะว่าครอบครัวแม่ก็มองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่ที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเพราะเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกนะคะหน้าตาก็จะดูออกว่าเขาเป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือก็มองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเขาค่ะอันเนี้ยของเคสน้องอะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนๆน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนก็ไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองก็แบบนั้นนะคะ
5: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
10: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยค่ะอบอุ่นมากมากแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ย หนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับตั้งแต่เด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยยังไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่า

0: เฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็เป็นคนเหมือนคุณเหมือนกันเราก็สามารถเติบโตมาในสังคมได้เหมือนกันเพียงแค่คุณให้โอกาสเราคุณไม่ต้องสงสารเราก็ได้แค่ส่งเสริมเราก็พอเปลี่ยนจากคําว่าสงสารเป็นส่งเสริมหางานหาอาชีพหาโอกาสให้เราได้ทําเหมือนคนปกติดีกว่าค่ะ
1: พ่อแม่ยอมรับแล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
2: ม
1: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอก
2: ค่ะ
1: ถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
2: ค่ะ
1: นั่นอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: และก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของครอบครัว
1: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อมมาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้การที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะถือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราใ

ายกินอัลฟาฟ่าไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สิง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
3: ได
2: ้ใครก็ไม่รู้จ
1: ับแบบนี้ต้องรีบหนี
4: ได้หนีหลบหลบหลบ

0: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการจะหนีไปไหน
1: ทำไงดี
2: เว้ยเข็มทอง
0: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
1: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
3: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
4: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
2: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
5: นั่นลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
0: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
6: หเย้ยเย้ฉลาดมากเข็มทอง
5: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเ
0: ร็วโอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
5: ขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
2: ท่านอาจารย์
6: ท่านอาจารย
2: ์ท่านอาจารย์จอยอ๋อย
5: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
5: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
5: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
8: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3

0: หาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
1: ส่วนอันสุดท้ายวิภวะตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
2: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้า
0: ขอรับท่านอาจารย
2: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
2: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
5: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อหนึ่งความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

ในเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซนตี้ฟอร์โอ้ต
6: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เฮ้ย
9: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
10: อย่าใช้ไฟฟ้า

0: หลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโฟโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี้ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทําที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: ยากลุกคราว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซมมี่โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนา
3: อาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
5: นมัสการครับ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงสามศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขา

0: เอาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
4: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
4: ะ
6: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟ เทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเรา

0: ้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบ

Cloud หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ความรู
1: ้สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณภาปันฉิมนะคะจากที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็การลบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่านักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะการหาเลขโดดในหลักต่างๆรู้ไหมว่าเลขโดดมีเลขอะไรบ้างคะยังจำกันได้ไหมเลขโดดเลขอะไรบ้างเอ่ยที่เรียกว่าเลขโดดจำได้ไหม0ถึง9นะคะ0ถึง9เราเรียกว่าเลขโดดนะคะดังนั้นแสดงว่าเวลานักเรียนจะนำเลขโดดไปเติมในช่องว่างหรือวันนี้การที่เราจะหาเลขโดดในหลักต่างๆนักเรียนจะเติมได้แค่เลข0ถึงเลข9ดังนั้นนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่าชื่อเรื่องของเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการหาเลขโดดในหลักต่างๆนะคะเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องเดิมตั้งแต่การบวกการลบแล้วก็การหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็การลบนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนจะหาเลขโดดในหลักต่างๆได้นะคะจากการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเห็นไหมเราก็จากที่คุณครูแพลวนำเสนอมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก่อนอื่นขอทบทวนก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมีว่าอย่างไรถ้านักเรียนมีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันนักเรียนสามารถเขียนในรูปการบวกได้ไหมจำได้ไหมได้ถ้าเป็นการลบได้ไหมได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่การบวกก่อนการบวกมีความสัมพันธ์กับการลบจำได้ไหมถ้ามีประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นการบวกนักเรียนสามารถเขียนอยู่ในรูปการลบได้โดยการนำผลบวกไปทำอะไรนะใครยังจำได้บ้างนำผลบวกลบกับถ้าเป็นการบวกการบวกจะไม่มีตัวลบแต่จะมีจำนวนที่1กับจำนวนที่2ดังนั้นถ้าเป็นการบวกนะคะการบวกจะมีความสัมพันธ์กับการลบก็คือผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวน1อ่ะอ่านพร้อมกันก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะอันนี้เป็นการบวกที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการลบโดยให้นักเรียนนำผลบวกของจำนวน2จำนวนลบด้วยจำนวนที่เราทราบนั่นเองจะได้เท่ากับจำนวนที่เราต้องการทราบได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นการลบเมื่อวานที่เราได้เรียนไปการลบนะคะการลบเขาบอกว่าเราจะเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกจำได้ไหมการลบจะมีตัวตั้งมีตัวลบแล้วก็มีผลลบเราจะต้องทำอย่างไรดีถ้าเรามีการลบอยู่แต่อยากเขียนในรูปของการบวกเราสามารถเขียนได้อย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยนำผลลบมาทำอะไรนะนำผลลบบวกกับตัวลบจะต้องเท่ากับอะไรจะเท่ากับตัวตั้งนะคะแต่ถ้าคุณครูแพลวเขียนเป็นข้อความจะได้ว่าผลลบของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งก็จะเหมือนกับที่นักเรียนตอบมาดังนั้นในวันนี้เราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนนะคะมาลองหาคำตอบแล้วก็เติมเลขโดดในหลักต่างๆกันอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยคุณครูแพทย์บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเลขโดดในหลักต่างๆกันตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูแพทย์ให้มาเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากก่อนเพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันนะคะโดยคุณครูแพลวกำหนดมาให้มีทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาอ่ะดูทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายเป็นการดำเนินการแบบใดคะการดำเนินการแบบใดเอ่ยบวกดังนั้นทางด้านซ้ายจะเป็นการบวกโดยมีตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ผลบวกอ่ะมาดูทางด้านขวาบ้างทางด้านขวาเป็นการดำเนินการแบบเป็นการลบถ้าเป็นการลบก็จะเป็นตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบคุณครูแพลวบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละการดำเนินการดีกว่าเรามาดูที่อันแรกก่อนทางซ้ายของเราที่เมื่อกี้ที่เป็นการบวกถ้าเป็นการบวกตอนนี้คุณครูแพลวบอกว่าให้นักเรียนช่วยดูหน่อยว่าแผนภาพที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้เป็นแผนภาพแสดงอะไรเอ่ยเมื่อกี้เป็นดำเนินการแบบไหนนะคะการบวกแต่การบวกในข้อนี้เป็นการบวกที่ให้มาครบทุกหลักยังเอ่ย ให้มาอย่างครบอย่างนะคะดังนั้นแผนภาพนี้จะแสดงการบวกที่กำหนดเลขโดดไม่ครบหลักถูกต้องไหมเอ่ยทำไมถึงนักเรียนรู้ว่าไม่ครบอะไรเป็นการบ่งบอกเราเอ่ยว่าไม่ครบจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในแต่ละจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้ช่องสี่เหลี่ยมของเรานะคะแสดงตัวที่เราไม่ทราบค่าดังนั้นบ่งบอกได้ว่าตัวนั้นนะคะเราจะต้องหาเลขโดดมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันดับแรกมาช่วยบอกกันก่อนนะคะว่าถ้าเราอยากจะหาเนี่ยจากแผนภาพต้องเติมเลขโดดในหลักใดบ้างอันดับแรกเมื่อกี้เราก็เริ่มดูเลยเลขโดดที่คุณครูแพลวชี้อยู่ตรงนี้ช่องรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกเป็นเลขโดดในหลักอะไรหลักหน่วยแต่เป็นหลักหน่วยของตัวอะไรด้วยคะของตัวอะไรเอ่ยของตัวตั้งนักเรียนจะสังเกตว่าในบรรทัดแรกจะเป็นตัวตั้งบรรทัดที่2จะเป็นตัวบวกและบรรทัดที่3จะเป็นผลบวกเพราะตอนนี้ภาพที่คุณครูแพลวนำเสนอเนี่ยเป็นการแสดงวิธีการบวกแบบตั้งบวกอ่ะเมื่อกี้ช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเป็นตัวตั้งในหลักหน่วยนะคะดังนั้นจะได้เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยอ้าวตัวที่2 อะไรเอ่ยตัวนี้ผลอะไรคะผลบวกในหลักอะไรเอ่ยในหลัก10อ่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ตัวบวกในหลักร้อยดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีช่องสี่เหลี่ยมอยู่3ช่องก็จะต้องหาทั้ง3เลขโดดมาใส่ดังนั้นต่อมาเป็นผลบวกในหลัก10และตัวบวกในหลัก100จะเห็นได้ว่าในทุกๆหลักคุณครูแพลวมีช่องสี่เหลี่ยมหมดเลยแต่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเป็นหลักหน่วยแต่เป็นของตัวตั้งช่องสี่เหลี่ยมอันที่2เป็นหลัก10แต่เป็นของผลบวกถูกต้องไหมคะช่องสี่เหลี่ยมที่3จะเป็นในหลัก100ของตัวบวกคุณครูแพลวถามหน่อยถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องหาเลขโดดมาใส่นักเรียนจะเริ่มหาจากหลักอะไรเอ่ยถูกต้องเลยเราก็ทำคล้ายๆกับการบวกที่นักเรียนต้องตั้งบวกถ้าเราจะตั้งบวกเราจะต้องเริ่มบวกในหลักหน่วยดังนั้นในข้อนี้เราจะเริ่มหาจากหลักหน่วยถัดไปหาในหลักอะไรคะ
0: หล
2: ัก
0: ส
2: ิบถัดไปหาในหลักร้อยก็จะครบทั้งหมดดังนั้นเวลาปฏิบัติเหมือนกับการบวกเลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยไปหาหลักที่มากที่สุดที่แต่ละโจทย์กำหนดให้ได้ไหมเอ่ยอ่ะคราวนี้เราเริ่มมาดูกันคุณครูแพลวอยากจะเริ่มหาเลขโดดในหลักหน่วยในหลักหน่วยนักเรียนช่วยดูหน่อยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเติมเลขโดดอะไรดีลงในหลักหน่วยตรงนี้เพื่อให้

0: โจทย์ของเราหรือภาพที่คุณแพลวแสดงเนี่ยเป็นจริง
1: 3
0: ถ้าไม่ถึงรู้ว่า3คะ
1: 9ลบ
0: 8จากเริ่มแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าอ๋อเรามาพิจารณาที่หลักหน่วยจำนวนใดคือช่องสี่เหลี่ยมบวก6เท่ากับ9

ผลบวกลบด้วยจำนวนที่ทราบจะเท่ากับจำนวนที่เราต้องการทราบดังนั้นในช่องแรกเราต้องเติมเลขอะไรลงไปคะในช่องแรกคือเราต้องเติมเลขอะไรลงไปเอ่ยเลข3ลงไปพอเติมเสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจสอบด้วยว่าถูกต้องจริงๆหรือไม่3บวก6เท่ากับ9ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปไปกันที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10นำอะไรเอ่ย2บวก0เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนสามารถหาผลบวกได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาถามเป็นผลบวกถูกต้องไหมคะไม่ใช่เป็นตัวตั้งหรือตัวบวกดังนั้นตรงนี้ได้เท่ากับ2นำไปเติมหลังจากนั้นตรวจสอบ2บวก0ได้2จริงๆต่อไปไปกันต่อที่หลักอะไรคะต่อไปไปกันต่อในหลักร้อยหลักร้อยนักเรียนก็มาดู3บวกจำนวนใดได้8 3บวกจำนวนใดเอ่ยได้8คะ5มีวิธีการคิดมาอย่างไรนำ8ลบด้วย3คือนำผลบวกลบกับจำนวนที่เราทราบจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบดังนั้น3บวกจำนวนใดได้8ดังนั้นคือ5นำ5ไปเติมเมื่อเติมครบแล้วตรวจสอบอีกหนึ่งรอบทั้งโจทย์เลยเราเริ่มบวกจริงๆจากหลักหน่วยหน่อยอ่ะไหนช่วยบอกกันนำอะไรบวกกัน3บวก6ได้9ถูกต้องไหมถูกต้องไปต่อหลัก10เป็น2บวก0ได้2ต่อไปไปหลักร้อย3บวก5ได้8ดังนั้นเมื่อนักเรียนเติมจำเลขโดดครบทุกหลักแล้วให้นักเรียนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าเป็นจริงหรือไม่สำหรับข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากเรายังไม่ได้มีการทดเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้ยังเป็นแบบง่ายไม่เอ่ยง่ายอ่ะเป็นการบวกแล้วต่อไปช่วยดูกันที่การลบหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอนนี้การลบที่ครูแพลวกำหนดให้คุณครูแพลวให้มาครบทุกเลขโดดยังมีช่องสี่เหลี่ยมหมายถึงเราต้องหาว่าเลขโดดอะไรดีที่มาใส่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้แผนภาพหรือโจทย์ของครูแพลวเป็นจริงเริ่มแรกเหมือนเดิมเราจะเริ่มหาจากหลักอะไรดีคะถ้าเป็นการลบก็หลักหน่วยเหมือนเดิมหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยเราจะเริ่มทำจากหลักหน่วยเสมอดังนั้นเราไปอยู่กันที่หลักหน่วยถ้าหลักหน่วยนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไรตอนนี้จำนวนใดลบด้วย2เท่ากับ5เอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรคะจำนวนใดลบด้วย2เท่ากับ5เราก็มาช่วยกันคิดจำนวนใดเอ่ยลบด้วย2เท่ากับ5เท่าไรเอ่ย7หรือ3ได้ยิน2เสียงนักเรียนต้องดูก่อนจำนวนใดลบด้วย2เท่ากับ5การลบเราสามารถเขียนในรูปของการบวกได้เป็นอะไรจำได้ไหมผลลบบวกด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งเราก็ย้ายตัวลบมาบวกเลย5บวก2ได้7ดังนั้นตรงนี้เราบอกว่าได้เป็น7นำ7ไปใส่ที่หลักหน่วยที่เราคิดแล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อย่าลืมทุกครั้งที่นักเรียนได้7ลบ2เหลือ5ถูกต้องไหมคะถูกต้องดังนั้นในข้อนี้ในหลักหน่วยได้แล้วต่อไปไปกันต่อที่หลักอะไรเอ่ยต่อไปไปต่อที่หลัก10ในหลัก10ไหนอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรคะ8ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมหรือเท่ากับจำนวนใดข้อนี้หาได้เลยไหม8ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ4ดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้เป็น4นำ4มาเติมต่อไปไปกันต่อที่หลักร้อยในหลักร้อยไหนอ่านพร้อมกันจะอ่านได้เป็นอะไรเอ่ย6ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ1ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมกันอ่านในหลักร้อยพร้อมกันอีก1รอบได้เป็นอะไรคะ6ลบด้วยคุณครูแพลวนำมาเขียนให้6ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ1ได้อะไรเอ่ย6ลบอะไรเหลือ1 6ลบอะไรเหลือ1คะ5ดังนั้นเราได้5เสร็จเรานำไปใส่ให้เรียบร้อยเมื่อใส่ครบแล้วอีก1รอบเราต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักเรียนลองลบจริงๆอีก1รอบทั้งข้อเริ่มลบในหลักอะไรเอ่ยคะเวลาเราลบหลักหน่วยในหลักหน่วยไหนหลักหน่วยนำอะไรมาลบกัน7ลบ2เหลือ5ต่อไป8ลบ4เหลือ4ต่อไป6ลบ5เหลือ1ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแบบนี้มั่นใจข้อนี้ถูกต้องแน่นอนเวลานักเรียนเติมเลขโดดครบทุกหลัก

0: แล้วนักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งโจทย์อีกหนึ่งรอบโดยดำเนินการตามข้อนั้นๆถ้าเป็นการบวกให้นักเรียนบวกใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยอีกหนึ่งรอบถ้าเป็นการลบให้นักเรียนลบใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยเหมือนกันได้ไหมคะถ้าได้คุณครูแพรขอโจทย์ยากขึ้นพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอโจทย์นี้อีกหนึ่งโจทย์ก่อนที่ให้นักเรียนได้ช่วยกันปฏิบัติทุกคนเงยหน้ามาดูกันที่โจทย์นี้ตอนนี้โจทย์นี้การดำเนินการเป็นการอะไรคะดำเนินการเป็นอย่างไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายลบดังนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องดูคือนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการบวกหรือเป็นการลบหลังจากนั้นโอ้โหข้อนี้เป็นการลบจะมีตัวตั้งบรรทัดที่1ตัวลบบรรทัดที่2แล้วก็ผลลบบรรทัดที่3จำนวนหลักของเราหลักเยอะยังคะตอนนี้หลักมากขึ้นแล้วมีตั้งแต่หลักอะไรบ้างไหนลองนับไปพร้อมกันหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนดังนั้นเราจะต้องเริ่มจากหลักหน่วยแล้วดูว่าจำนวนที่เราไม่ทราบอยู่ตำแหน่งอะไรดังนั้นนักเรียนมาเริ่มกันอันดับแรกเราเริ่มที่หลักหน่วยไหนอ่านพร้อมกันหลักหน่วยทำอย่างไรดีคะ3ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่3ลบด้วย4ลบได้ไหมไม่ได้ถ้าโจทย์ถามผลลบนักเรียนสามารถดำเนินการได้เลยนักเรียนก็ต้องบอกว่า3ลบไม่ได้ทำอย่างไรดีคะไปกระจายจากหลัก10หลัก10จาก7เหลือ6ในหลักหน่วยจาก3เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เพิ่มขึ้นเป็น10 3ต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 3
0: นำ13ลบด้วย4อย่าลืมถ้าเป็นการลบขอให้อ่านว่าลบด้วยได้ไหมเอ่ย13ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นักเรียนนำ9มาใส่ต่อไปเราไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10ไหนอ่านพร้อมกันเราจะอ่านได้ว่าอย่างไร6ลบด้วยจำนวนใดเหลือ4หรือเท่ากับ4ก็ได้นะคะ6ลบด้วยจำนวนใดเหลือ4คุณครูแพลวบอกคุณครูแพลวขอใช้เป็นกระดาษทดด้านล่างเวลานักเรียนปฏิบัติอาจจะทำแบบคุณครูแพลวก็ได้คุณครูแพลวมาเขียนใหม่อีกรอบนึง6ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ46ลบอะไรเหลือ4คะ
1: 2
0: 6ลบ2เหลือ4ดังนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบตรงนี้นํา2มาเติมในโจทย์ที่เราต้องการทราบดังนั้นคุณครูแพลวเติม2เมื่อเติมแล้วให้นักเรียนตรวจสอบอีก1รอบว่าจริงหรือไม่6ลบ2เหลือ4จริงไหมคะจริงแปลว่าคำตอบที่เราได้มาถูกต้องดังนั้นเวลานักเรียนถามนักเรียนอาจจะมาเขียนที่กระดาษทดด้านนอกแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปในหลัก10เสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักอะไรดีคะหลักร้อยเอาไหนหลักร้อยอ่านพร้อมกัน8ลบด้วยจำนวนใด
1: เท่าก
0: ับ 8ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ3คุณครูแพลวเดี๋ยวคุณครูแพลวเขียนให้ช่วยกันคิดหน่อย8ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ3คะ
1: 5
0: ดังนั้นนักเรียนใส่ตรงนี้ได้5เราก็นำกลับมาใส่ที่โจทย์เราเป็น5ได้ยังเอ่ยต่อไปในหลักร้อยเสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรดีคะหลักพันไหนหลักพันอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรคะจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ1จำนวนใดดีคุณครูแพลวนำมาเขียนให้ก่อนจำนวนใดเอ่ยลบ1เท่ากับ1 2หรือนักเรียนจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือนำผลลบมาบวกกับตัวลบตรงนี้ถูกต้องไหมคะจึงได้เป็น2พอได้2เสร็จแล้วไปตรวจสอบว่าจริงไม่จริงนำ2กลับไปใส่2ลบด้วย1เท่ากับ1จริงไม่จริงคะจริงไปต่อที่หลักอะไรตอนนี้เมื่อกี้หลักพันแล้วต่อไปเป็นหลักหมื่นไหนหลักหมื่นอ่านพร้อมกัน3ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนำมาเขียนให้3ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0เวลาผลลัพธ์ของเราเป็น0นะคะเวลาจะได้ก็คือจำนวนนั้นลบจำนวนนั้นเองจะมีผลเท่ากับ0ดังนั้นได้มาเป็น3นำ3กลับไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบ3ลบด้วย3เท่ากับ0จริงไม่จริงจริงอ่ะสุดท้ายแล้วหลักอะไรเอ่ยถัดจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนไหนหลักแสนนำอะไรมาลบกัน9ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ต้องไปคิดแยกไหมคะไม่ต้องได้เลยนักเรียนสามารถคิดคำตอบได้เลย9ลบด้วย1เท่ากับ 8หรือเหลือ8นั่นเองเราก็มาใส่คำตอบเมื่อนักเรียนใส่ครบแล้วคุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องโดยเราอาจจะมีการใช้เครื่องหมายติ๊กถูกในการตรวจสอบความถูกต้องของเราทีละหลักอ่ะมาเริ่มพร้อมกันเริ่มแรกนักเรียนดูในหลักหน่วยของเราเดิมเป็น3ลบ4ลบไม่ได้ไปกระจายจาก7เป็น6จาก3กลายเป็น13 13ลบด้วย4เหลือ9ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องนักเรียนอาจจะใช้สัญลักษณ์ติ๊กถูกไว้เพื่อให้รู้ว่าเรามีการตรวจสอบแล้วในหลักนี้ต่อไปไปต่อที่หลัก10 6ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่คะ4แปลว่าถูกไหมถูกในหลักนี้แปลว่าเลขโดดที่เราเติมถูกต้องเช่นเดียวกันต่อไปไปที่หลักร้อยนำอะไรมาลบกันอ่านพร้อมกัน8ลบด้วย5เหลือ3ถูกต้องไหมถูกต้องก็ไปต่อต่อไปไปต่อที่หลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักพันนะคะในหลักพันนำอะไรมาลบกัน2ลบด้วย1เหลือ1ถูกต้องไปต่อที่หลักหมื่นหลักหมื่นนำอะไรมาลบกันให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมกันนะคะนำอะไรเอ่ย3ลบด้วย3เท่ากับ0ถูกต้องไหมถูกต้องไปต่อหลักแสนหลักแสนนำอะไรมาลบกันคะ9ลบด้วย1เหลือ8ถูกต้องไหมถูกต้องเมื่อนักเรียนตรวจสอบครบแบบนี้แล้วแปลว่าเลขโดดที่เราเติมถูกต้องยังคะถูกต้องแล้วนะคะก็จะแสดงว่าคำตอบหรือเลขโดดที่เราเติมไปถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนเติมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยคุณครูแพลวแนะนำว่าขอให้นักเรียนมีการตรวจสอบความถูกต้องเหมือนข้อนี้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้นะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำให้นักเรียนเติมเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือเติมเลขโดดในหลักที่หายไปนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะคุณครูแพลวมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวเตรียมใบกิจกรรมให้แล้วนักเรียนสามารถนำใบกิจกรรมนะคะทำเป็นลายบุคคลไปพร้อมกับคุณได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะจดลงไปในสมุดของตนเองนะคะแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางได้เลยค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางแจกใบกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูแล้วก็ตอบคำถามหรืออาจจะจดลงไปในสมุดพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะในข้อที่1อันดับแรกนักเรียนพิจารณาก่อนว่าในข้อที่1เป็นเครื่องหมายดำเนินการอะไรเอ่ยเวลาทำกิจกรรมมีเสียงได้ไหมคะเวลาทำกิจกรรมนะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนนะคะดังนั้นเรามาดูพร้อมกันในข้อที่1เป็นเครื่องหมายดำเนินการอะไรเอ่ยการบวกดังนั้นในข้อนี้เป็นการบวกเดี๋ยวข้อที่1คุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามทำไปพร้อมกับคุณครูแพลวสำหรับข้อที่2เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติเองได้ไหมเอ่ยได้ดังนั้นนักเรียนต้องตอบคำถามไปพร้อมกันได้ไหมคะได้คราวนี้เป็นการบวกเมื่อกี้เราบอกแล้วช่วยดูหน่อยบรรทัดแรกบรรทัดแรกเป็นตัวอะไรทั้งหมดเลยคะบรรทัดแรกเป็นตัวอะไรหมดเลยบรรทัดแรกเป็นตัวอะไรหมดเลยคะตัวตั้งบรรทัดที่2เป็นตัวอะไรคะตัวบวกบรรทัดที่3เป็นอะไรเอ่ยเป็นผลบวกดังนั้นเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะเวลานักเรียนจะปฏิบัตินักเรียนเริ่มทำจากหลักอะไรเอ่ยนักเรียนเริ่มทำจากหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยนะคะเราเริ่มกันที่หลักหน่วยหลักหน่วยนักเรียนช่วยดูหน่อยอ่านพร้อมกันถ้าอ่านได้เป็นอย่างไรเอาอ่านพร้อมกันก่อนค่ะในหลักหน่วยได้เป็น9บวก4เท่ากับเท่าไหร่ไหนช่วยคิดหน่อย9บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะ13 13นักเรียนใส่ในหลักหน่วยเป็น13ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องใส่อย่างไรดีคุณครูแพลวก็จะใส่3แล้วไปทด1ที่หลักอะไรต่อไปหลัก10ดังนั้นนักเรียนต้องใส่ทด1ด้วยได้ยังเอ่ยนักเรียนปลายทางอาจจะตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูแพลวเดี๋ยวข้อ2ให้เวลาในการจดลงสมุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางมีใบงานสามารถตอบไปพร้อมๆกันได้เลยต่อไปไปต่อที่หลัก10ไหนอ่านพร้อมกันในหลัก10นักเรียนทำอย่างไร6บวกจำนวนใดเท่ากับ9เลยไหมคิดว่าไม่ต้องมีอะไรด้วยมีทดอีกหนึ่งดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านได้เป็น6บวกจำนวนใดทดอีกหนึ่งเท่ากับ9 เริ่มยากยังเอ่ย

0: ดับแรกคุณครูแพรบอกเดี๋ยวคุณครูแพรมาเขียนในกระดาษทดหรือพื้นที่ว่างๆให้นักเรียนดูก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องฟังทั้งคู่นะคะมาดูพร้อมกัน6บวกจำนวนใดเท่ากับ9แต่ในข้อนี้สังเกตมีอะไรด้วยเอ่ยมีทดดังนั้นคุณครูแพรต้องใส่ทด1ไปด้วยนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนมองก่อนแค่6บวกจำนวนใดเท่ากับ9ก่อน6บวกจำนวนใดเท่ากับ9เอ่ย3แต่มีทดอีก1ดังนั้นมันจะเป็น3ได้ไหมไม่ได้ลดลงไปอีก1เหลือ2หรืออีก1วิธีนักเรียนเงยหน้าฟังก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาปฏิบัติที่เป็นแบบฝึกหัดจะได้ทำได้นักเรียนอาจจะเอา6ไปรวมกับทด1ก่อน6รวมกับทด1ได้เป็นเท่าไหร่ก่อน7ดังนั้นนักเรียนคิดเปล่าว่า7บวกจำนวนใดเท่ากับ9คะ7บวกจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ9 2ใช้ได้2วิธีเห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้เราได้แล้วเป็น2ตรวจสอบสิ6บวก2ทด1ได้9จริงไหมเอ่ยจริงดังนั้นเรานำ2มาใส่ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเวลามีการทดหรือการกระจายเกิดขึ้นนักเรียนต้องเขียนด้วยไม่งั้นคำตอบของเราจะถูกต้องไหมไม่ถูกต้องในหลัก10แล้วต่อไปต่อที่หลักอะไรช่วยบอกพร้อมกันเลยค่ะหลักร้อยไหนหลักร้อยอ่านการได้เป็นอะไรเอ่ยจำนวนใดนักเรียนต้องอ่านได้เหมือนกันนะคะเผื่อเดี๋ยวเวลาปฏิบัตินักเรียนอาจจะได้ซูมออกมาตอบหน้าห้องจะได้ตอบได้อ่านพร้อมกันใหม่ในหลักร้อยได้เป็นอะไรคะจำนวนใดบวก8เท่ากับ3คุณครูแพรบอกนักเรียนดูพร้อมกันเวลาคุณครูแพรนำมาเขียนจำนวนใดบวก8เท่ากับ3มีไม่มีไม่มีเพราะว่า8เป็นจำนวนที่มากกว่า3แล้วคิดว่าผลลัพธ์ของเราจริงๆเป็นแค่3มั้ย
1: ไม่
0: คิดว่าเป็นอะไรดี
1: 13
0: ต้องเป็น13เพราะว่าผลบวกต้องมากกว่าจำนวนที่เรานำมาบวกถูกต้องไหมเด็กๆทุกคนฟังก่อนนักเรียนทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งไม่มีเสียงเลยห้องนี้ตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังอีก1รอบจากโจทย์ของเราจำนวนใดบวก8เท่ากับ3เป็นจริงไหมไม่จริงเพราะ8มากกว่า3ดังนั้นคุณครูไปถามใหม่3ตรงนี้คิดว่าเป็น3จริงๆไหมคะไม่ต้องเป็นอะไรเอ่ย13ดังนั้นคุณครูไปบอกอ๋อตรงนี้เป็น13นะจำนวนใดบวก8เท่ากับ13คะจำนวนใดบวก8เท่ากับ13 5ดังนั้นคุณครูบอกอ๋อคือ5 5บวก8เท่ากับ13ทุกคนนำ5ไปใส่ในช่องที่เป็นตัวตั้งในหลักร้อยคุณครูไปใส่5พอคราวนี้นักเรียนตรวจสอบ5บวก8ได้แค่3อย่างเดียวไหมไม่ได้เป็น13เราต้องใส่3แล้วทด1ที่หลักพันดังนั้นทุกคนจะต้องใส่ที่เป็นตัวทดด้วยนะคะไม่งั้นคำตอบของเราจะผิดพลาดได้ตอนนี้เราได้แล้ว5บวก8ได้13ใส่3และทด1ต่อไปเป็นหลักถัดไปอ่านพร้อมกันอ่านได้ว่าอย่างไรคะอ่านพร้อมกันก่อนเร็วนักเรียน6บวกจำนวนใดจะเท่ากับ8เลยไหมสังเกตก่อนมีอะไรด้วยมีทดอีก1ดังนั้นนักเรียนต้องบอกด้วยว่า6บวกจำนวนใดทดอีก1ได้เท่ากับ8คุณครูแพรนำมาเขียนให้ได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ย1นักเรียนอาจจะใช้6รวมกับตัวทดก่อน6รวมทดอีก1กลายเป็น7 7บวกจำนวนใดได้8คะ7บวกจำนวนใดได้8เอ่ย1ดังนั้นตรงนี้ใส่1เราก็นำ1มาใส่ให้เรียบร้อยต่อไปหลักต่อไปไหนบอกหน่อยเอาอะไรมาบวกกันคะนำอะไรมาบวกกัน4บวก6เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ10ใส่อย่างไรดีใส่0และทด1พอทด1หลักถัดไปต้องเติมอะไรไหมไม่ต้องเติมมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องทั้งนักเรียนเลยต้นทางและปลายทางนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเวลาตรวจสอบความถูกต้องต้องตรวจสอบตั้งแต่หลักอะไรเหมือนเดิมหลักหน่วยไหนอ่านพร้อมกันหลักหน่วยนำอะไรมาบวกกัน9บวก4เท่ากับ3หรอเท่ากับ13ใส่3ทด1หลักหน่วยถูกต้องต่อไปหลัก10ไหนตรวจสอบพร้อมกันอ่านได้เป็น6บวก2ได้8ทดอีก1เป็น9ถูกต้องไหมถูกต้องต่อไปในหลักร้อยเอาอะไรบวกกัน5บวก8ได้13ใส่

0: ทศ1อ่ามีทศด้วยถูกต้องต่อไปไหนอ่านพร้อมกันนำอะไรมาบวกกัน6บวก1ได้6บวก1ก่อนได้7ทศอีก1เป็น8ถูกต้องต่อไปล่ะนำอะไรมาบวกกัน4บวก6ใส
1: ่
0: สุดท้ายนำอะไรมาบวกกัน2บวก3ได้5ทศอีก1เป็น6ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องทุกๆข้อนะคะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องแบบนี้ด้วยอ่ะข้อที่1ผ่านไปเดี๋ยวข้อที่2ให้นักเรียนปฏิบัติเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวขึ้นข้อที่2ให้นะคะสำหรับข้อที่2นักเรียนปลายทางสามารถนำสมุดของตนเองขึ้นมาจดนะคะแล้วก็เติมคำตอบลงไปในเลขโดดที่หายไปสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะสามารถทำลงไปในใบกิจกรรมที่คุณครูแพรวเตรียมให้ได้เลยฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะจากที่คุณครูแพลวได้เดินดูนักเรียนต้นทางมีนักเรียนต้นทางบางคนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะติดขัดในบางหลักดังนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอันดับแรกเริ่มที่หลักหน่วยไหนหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันคะอ่านพร้อมกันจำนวนใดลบด้วย9เท่ากับ2อ่ะคุณครูแพลวบอกเดี๋ยวคุณครูแพลวมาเขียนลงในกระดาษทดหรือด้านล่างให้จำนวนใดลบด้วย9เท่ากับ2คะอ้าว11ก่อนนักเรียนทุกคนตอนนี้วางดินสอก่อนนะคะทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้วางดินสอแล้วฟังไปพร้อมกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจเดี๋ยวจะได้กลับไปทำแบบฝึกหัดได้ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ต้องวางดินสอแล้วก็ฟังกับตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้ไหมคะจำนวนใดลบด้วย9เท่ากับ2นะเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมา11คุณครูแพลวใส่11ก่อนแต่11ใช่เลขโดดไหมไม่ใช่ดังนั้นจริงๆแล้วเราจะใส่เลขอะไรดีคะตรงนี้1เพราะว่า11นั่นหมายความว่าเดิมอาจจะเป็น1แล้วมีการไปกระจายจากหลักข้างหน้าดังนั้นเราจึงใส่แค่1เวลานักเรียนใส่1แล้วนักเรียนต้องกระจายเลย1ลบด้วย9ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนจะต้องการกระจายจาก6เหลือ5จาก1กลายเป็น11จะตรงกับที่เราคิดด้านล่างว่าเป็น11ลบด้วย9เท่ากับ2ตอนนี้ในหลักหน่วยได้แล้วต่อไปไปดูกันที่หลัก10ไหนในหลัก10นำอะไรมาลบกันอ่านพร้อมกันคุณครูแพลวนำมาเขียน5ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0คะ5ลบอะไรดีเหลือ0จำนวนนั้นต้องลบจำนวนนั้นจะเท่ากับ0ดังนั้นได้5นำ5มาใส่นะคะตรงนี้ด้วยต่อไปต่อในหลักร้อยนำอะไรมาลบกัน4ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่4ลบด้วย2 4ลบออกไป2เหลือ2ดังนั้นใส่2ได้เลยต่อไปกันต่ออ่านพร้อมกันนำอะไรมาลบกันคะ7ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0ดังนั้นมาดูพร้อมกันอ่ะ7ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0คะ7ลบ7เมื่อกี้คุณครูแพรบอกไปแล้วว่าถ้าจำนวนใดลบอะไรจะเท่ากับ0ต้องเป็นจำนวนนั้นลบกับจำนวนนั้นดังนั้นได้7อ่ะตัวถัดไปทุกคนฟังถ้าหลักนี้นักเรียนมองข้ามคำตอบนักเรียนจะผิดทันทีถึงในหลักนี้เขาจะให้มาครบทุกตัวแล้วใน3ตำแหน่งแต่นักเรียนต้องเช็คหน่อย0ลบ7เท่ากับ3จริงไม่จริงไม่จริง0ลบ7ไม่ได้ต้องไปกระจายจาก2ดังนั้นตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบในทุกๆหลักก่อนเลยเพื่อให้คำตอบในแต่ละหลักนั้นเป็นจริงเอาต่อมาอ่านหลักถัดไปได้เป็นอะไรคะ1ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7คุณครูแพรบอกนำมาเขียน1ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7 1ลบอะไรเอ่ยได้เท่ากับ7ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าแล้วดังนั้นได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วเป็น1ไหมคิดว่าไม่ใช่1ต้องกลายเป็นอะไรเอ่ย11นะคะตรงนี้กลายเป็น11ดังนั้นเรามาดูต่อ11ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7 4ดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น4คุณครูแพลวบอกเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนสามารถไปกระจายได้เลยตั้งแต่แรกนะคะได้4นำ4มาใส่หลักถัดไปอ่านพร้อมกันนำอะไรมาลบกัน5ลบด้วย5ลบด้วย8ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำอย่างไรดีไปกระจายแต่หลักข้างหน้ามีให้เรากระจายไหมไม่มีดังนั้นเรามาคิดหลักข้างหน้ากันก่อนเลยนักเรียนจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ1คะจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ1ก่อน2แต่2จะต้องให้เพื่อนกระจายบิด1ดังนั้นจะเป็นแค่2ได้ไหมไม่ได้ต้องเพิ่มเป็น3นะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะได้เป็น3ที่มาของ3เพราะว่า5จะต้องมากระจายจาก3ไปอีกดังนั้นเราจะต้องมีการเพิ่มค่าขึ้นจาก3เหลือ2จาก5กลายเป็น15 15ลบ

8เหลืออะไรคะ15ลบด้วย8เหลืออะไรเอ่ยเหลือ7แล้วก็2ลบ1เหลือ1ดังนั้นตรวจสอบความถูกต้องอีก1รอบด้วยในการคิดแต่ละครั้งอ่ะสำหรับข้อนี้อาจจะค่อนข้างที่จะยากสำหรับนักเรียนในบางคนนักเรียนต้องทำความเข้าใจเพื่อกลับไปทำแบบฝึกหัดของเราให้ได้ด้วยนะคะอ้าวตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองยังเอ่ยถ้าตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวมีแบบฝึกหัด 1.19 ซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูแพลวจริงๆแล้วมีทั้งหมด6ข้ออ้าวในชั่วโมงนี้เอาแค่ข้อ1กับข้อ2ก่อนนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัด 1.19 เดี๋ยวขอให้นักเรียนทำแค่ข้อ1กับข้อ2ก่อนในชั่วโมงนี้สำหรับข้ออื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านต่อได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะดังนั้นในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติในข้อ1กับข้อที่2สำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

อ้าวเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1กับข้อที่2ทำได้ยังคะไหนใครเสร็จข้อที่1ข้อที่2แล้วยกมือหน่อยส่วนใหญ่นักเรียนทำข้อที่1กับข้อที่2เสร็จแล้วใช่มั้ยคะจะเห็นได้ว่าในข้อที่1กับข้อที่2ยากเหมือนกับเมื่อกี้ไม่เอ่ยนักเรียนไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นโจทย์ที่นักเรียนสามารถอ่านปุ๊บแล้วยังตอบได้นะคะมาดูพร้อมกันในข้อที่1ตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนักเรียนทุกคนวางดินสอก่อนเราจะใช้แค่ตรวจสอบความถูกต้องดังนั้นคุณครูแพรขอเฉลยข้อที่1กับข้อที่2ก่อนทุกคนวางดินสอพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วต้องช่วยกันตอบคำถามด้วยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอันดับแรกในหลักหน่วยในอ่านพร้อมกันได้ว่าอย่างไรจำนวนใดบวก9เท่ากับ9คะ0ถูกต้องไหมดังนั้นเราใส่0ได้เลยอ้าวในหลักต่อไปอ่านพร้อมกันตอนนี้มีนักเรียนบางคนจับดินสอแล้วบอกว่าอะไรอย่างไรก่อน

0: วางดินสอแค่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วช่วยกันตอบก่อน1บวกจำนวนใดเท่ากับ7คะ1บวกอะไรได้7 6ดังนั้นใส่6ต่อไปในหลักถัดไปอ่านพร้อมกัน2บวก4เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่เอ่ย6ดังนั้นใส่6อ้าวหลักถัดไปอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไร
1: 4บวกจำนวนใดเท่ากับ5
0: อ้าว4บวกจำนวนใดเท่ากับ5เอ่ย1ใส่1อ้าวหลักถัดไปอ่านพร้อมกัน
1: จำนวนใดบวก0เท่ากับ
0: 5อ้าวจำนวนใดเอ่ยบวก0เท่ากับ55อ่าใส่5สุดท้ายอ่านพร้อมกัน
1: 6บวก3เท่ากับจำนวนใด
0: อ่า6บวก3เท่ากับจำนวนใด
1: 3
0: 6บวก3เท่ากับ9อ่ะเมื่อได้แล้วคุณครูแพลวแนะนำแล้วว่าถ้านักเรียนมีเวลาขอให้นักเรียนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบโดยการบวกจริงๆตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักที่มากที่สุดอ่ะข้อนี้ใครถูกต้องทุกหลักนักเรียนกาถูกได้เลยเก่งมากๆค่ะใครถูกกาถูกได้เลยถ้าใครผิดในหลักไหนนักเรียนต้องแก้ให้ถูกต้องก่อนนะคะในข้อที่1อ่ะข้อที่2พร้อมยังเอ่ยอ่ะขอข้อที่2อีก1ข้อให้นักเรียนวางดินสอเหมือนเดิมนะคะแล้วตอบคำถามพร้อมกันก่อนอ่ะทุกคนข้อที่2อ่ะอ่านพร้อมกันนำอะไรมาลบกัน3ลบจำนวนใดเหลือ1 3ลบอะไรเหลือ1เอ่ย2ดังนั้นใส่2เอาอ่านหลักถัดไปพร้อมกันหน่อยค่ะจำนวนใดลบด้วย5เท่ากับ3จำนวนใดเอ่ยลบ5เท่ากับ3 8อ่ะใส่8ต่อไปอ่านพร้อมกัน2ลบด้วย0เท่ากับ2อ้าวต่อไปอ่านพร้อมกัน6ลบด้วย6เท่ากับ0หรือเหลือ0อ้าวต่อไปอ่านพร้อมกัน3ลบจำนวนใดเท่ากับ1อะไรเอ่ย2อ้าวใส่2สุดท้ายอ่านพร้อมกันจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ4อะไรเอ่ย5เก่งมากๆเลยอ่ะถ้านักเรียนมีเวลาในการตรวจสอบนะคะคุณครูแพลขอนักเรียนตั้งลบใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยไปถึงหลักที่มากที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าเลขโดดที่เราเติมไปถูกต้องหรือไม่อ่ะข้อนี้ไหนใครถูกต้องบ้างเอ่ยข้อที่2การถูกให้ตนเองได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าในข้อที่1กับข้อที่2โจทย์ที่ให้มาถ้าเป็นการบวกยังไม่ได้มีการทดเกิดขึ้นถ้าเป็นลบไม่ได้มีการกระจายเกิดขึ้นดังนั้นนักเรียนนะคะจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะว่าโจทย์ในข้อนั้นมีการเกิดการทดหรือการกระจายหรือไม่เพราะค่าของเราที่เติมไปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไม่ใช่ดังนั้นข้อที่เหลือเดี๋ยวจะฝากเป็นการบ้านก่อนอื่นมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนในวันนี้นะคะจากในวันนี้จะเห็นได้ว่าเราหาเลขโดดมาเติมในหลักต่างๆใช่ไหมคะสิ่งสำคัญในการหาเลขโดดมาเติมในหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยใช่ไหมเอ่ยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมีว่าอย่างไรอ้าวอ่านการบวกพร้อมกันค่ะ

0: ดังนั้นในวันนี้ไม่ว่านักเรียนจะไปหาเลขโดดในหลักต่างๆจะเป็นของการบวกหรือการลบให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเป็นการบวกอาจจะมีการทดเกิดขึ้นถ้าเป็นการลบอาจจะมีการกระจายเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัด 1.19 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปปฏิบัติต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้กับคุณครูแพลวด้วยนะคะเรายังเหลือในข้อไหนบ้างเอ่ยข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5แล้วข้อที่6เวลานักเรียนปฏิบัติแล้วอย่าลืมว่าต้องทำอย่างไรด้วยตรวจสอบความถูกต้องโดยการเริ่มบวกและเริ่มลบใหม่อีก1รอบจากหลักหน่วยนะคะอ่ะในชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันนักเรียนวางดินสอก่อนอ่ะอ่านชื่อเรื่องในชั่วโมงถัดไปพร้อมกันหน่อยค่ะเราจะเรียนในเรื่องของอะไร
1: การวิเคราะห์สูตรปัญหาและหาคำตอบ
0: เราจะเริ่มเรียนในโจทย์ปัญหาและเราจะมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบกันนะคะสำหรับนักเรียนหากในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนคนใดมีเครื่องคิดเลขให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพราะว่าคุณครูแพลวจะให้ใช้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องไม่อนุญาตให้นักเรียนนะคะใช้ในการคำนวณ นะคะเครื่องคิดเลขเราจะใช้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องเวลาเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านให้คล่องด้วยเพื่อที่จะมาอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ของคุณครูแพลวดังนั้นฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เคยเรียนมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.20 นะคะให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขนะคะให้กับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนปลายทางคนใดนะคะมีเครื่องคิดเลขให้นำเครื่องคิดเลขมาเรียนในชั่วโมงต่อไปกับคุณครูแพลวด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางอย่าลืมนะคะถ้านักเรียนคนใดมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาด้วยได้ไหมเอ่ยได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้น

0: ปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์ม

ัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ดคำฟ้องครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูตาลนะคะหรือว่าคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแต่ว่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนักเรียนคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรไปจำได้ไหมคะ
3: ออกแบบ
2: เราออกแบบซึ่งก่อนที่จะออกแบบเนี่ยเราได้เลือกสถานการณ์ไปนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจำได้ไหมคะเด็กๆคะเรามีสถานการณ์ทั้งหมดกี่สถานการณ์คะ
1: สาม
2: สถานการณ์สถานการณ์ที่1คืออยู่ที่สนามเด็กเล่นในกลุ่มไหนเลือกสถานการณ์ที่1ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือเลยถ้าใครเลือกสถานการณ์นี้นะคะต่อมาใครเลือกสถานการณ์ที่2บ้างยกมือเลยเยี่ยมมากค่ะใครเลือกสถานการณ์ที่3บ้างคะเยี่ยมมากค่ะเอามือลงทีนี้หลังจากที่เราเลือกสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนได้วางแผนที่เด็กบอกออกแบบเมื่อสักครู่นี้เราวางแผนแล้วก็ออกแบบเกี่ยวกับอะไรคะเราวางแผนอะไรไว้คะเราทำอะไรคราวที่แล้วออกแบบอะไรคะเก่งมากเราออกแบบหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับการเขียนโน้มน้าวนั่นเองว่าเราจะทำให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่ตลาดเนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์นั้นอันตรายโดยวิธีการเขียนโน้มน้าวแล้วก็ออกแบบป้ายใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำทีนี้เด็กๆคะการเขียนโน้มน้าวที่ดีที่เราได้เรียนรู้กันไปในคราวที่ผ่านมาต้องเป็นยังไงเขียนโน้มน้าวที่ดีเก่งมากค่ะมีความน่าเชื่อถือมีอะไรอีกคะต้องมีอะไรประกอบด้วยรูปภาพอาจจะทำให้น่าสนใจเพิ่มขึ้นและอีกอย่างนึงที่เราจะต้องเอามาใช้ประกอบข้อความนั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรคะลูกเกี่ยวกับอะไรหน้าเรื่องที่เราเรียนผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมวลการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แล้วก็น้ำหนักที่จะทำให้ป้ายหรือว่าข้อความที่เราเขียนโน้มน้าวเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนะเอามาใช้เป็นเหตุผลนั่นเองและสุดท้ายมีความน่าเชื่อถือแล้วมีการนำความรู้มาใช้แล้วเราจะต้องใช้อีกอย่างนึงที่มันจะมีความแตกต่างของวัยเขาเรียกว่าต้องใช้อะไรให้เหมาะสมเวลาเราพูดกับเด็กภาษาหรือคำพูดนั่นเองเยี่ยมมากค่ะเวลาที่เราจะทำป้ายสำหรับเด็กๆต้องใช้คำพูดที่เป็นยังไงคะเหมาะสมกับเด็กๆจะต้องเข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้คำพูดกับผู้ใหญ่ต้องใช้คำพูดยังไงคะลูกข้อความที่สื่อสารกับผู้ใหญ่ก็จะต้องสุภาพแล้วก็ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือการเขียนโน้มน้าวที่ดีคือมีเหตุผลน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ภาษาเหมาะสมนั่นเองนะคะทีนี้มาดูชั่วโมงนี้บ้างเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนแล้วว่าชั่วโมงที่แล้วเราออกแบบอะไรเราเขียนอะไรในชั่วโมงนี้นะคะจุดประสงค์จะมี2ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนมาเรื่องมวลน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เหล่านี้มาใช้อธิบายสถานการณ์ต่างๆนะข้อแรกก็คือเอาความรู้มาใช้อธิบายห้ามลืมเลยข้อแรกทำได้ไหมคะนำความรู้มาใช้ได้ไหมได้นะห้ามลืมนำมาใช้ข้อที่2จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลมันคืออะไรคะเด็กๆลองเดาซิมันน่าจะหมายถึงอะไรการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรคะจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลอย่างเช่นในวันนี้เรามีข้อมูลแล้วว่าแต่ละสถานการณ์ไม่ปลอดภัยยังไงมีข้อมูลแล้วด้วยว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรที่เราคิดกันไว้มีข้อมูลหลายส่วนเลยเราจะเอามันมาทำอะไรคะวันนี้เราจะเอามันมาทำอะไรคะข้อมูลที่เรามีอยู่เอามาเขียนแล้วก็ทำยังไงให้มันเป็นยังไงเขียนให้เป็นยังไงเขียนให้ในป้ายเรามันจะต้องดูเป็นยังไงลูกน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องอะไรด้วยอ่ะ านง่ายเก่งมากคือตอนนี้เรามีข้อมูลเป็นความเรียงเป็นตัวหนังสือเยอะๆเลยวันนี้เราจะเอามาทำลงในป้ายให้มันอ่านง่ายขึ้นให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะการที่นำมาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลก็คือการเอาข้อมูลมาทำให้มันอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อ2ดังนั้นข้อ2เนี่ยคิดว่าทำได้ไหมจะทำป้ายออกมาแบบอ่านง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆสวยงามคิดว่าทำได้ไหม
0: ได
2: ้ได้นะทีนี้มาดูวิธีทำข้อที่4ข้อเดียวเลยวันนี้นะคะอ่านพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ1 2 3เริ่ม

0: จากวิธีทำข้อที่1นี้สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยเราต้องทำอะไรคะใครทราบยกมือเลยเราต้องทำอะไรจากวิธีทำเมื่อสักครู่นี้ทำอะไรคะเมื่อกี้อ่านไปเมื่อกี้เลยแบ่งอะไรลูกแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเรามีสมาชิกหลายคนนะคะดังนั้นต้องแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำหน้าที่ไหนซึ่งการแบ่งหน้าที่ตรงนี้เด็กๆจะต้องพิจารณาว่าตนเองสามารถทำอะไรได้ที่มันจะเกิดประโยชน์กับกลุ่มของเราอย่างเช่นเราสามารถวาดรูปได้เราก็อาจจะรับหน้าที่วาดรูปหรือถ้าเด็กๆบางคนเขียนสวยก็อาจจะรับหน้าที่เขียนหรือใครเป็นฝ่ายแบบมีหัวด้านการใช้สีสีนี้สวยสีนี้ไม่สวยก็รับหน้าที่ระบายสีแบบนี้นะคะให้พิจารณาจากสิ่งที่ตนเองทำได้ทีนี้พอแบ่งหน้าที่แล้วเราต้องทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับอะไรลูกแบ่งหน้าที่ในการทำอะไรคะวันเนี้ยทำอะไรวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรคะวันนี้ทำอะไรทำป้ายนั่นเองแบ่งหน้าที่ในการทำป้ายนะคะเป้าหมายวันนี้คือทำป้ายแสดงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เราเลือกนะโอเคไหมคะโอเคไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: ทีนี้เด็กๆค่ะแนวทางปฏิบัติตนที่เขียนไว้ในชั่วโมงที่แล้วเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะในสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ปลอดภัยยังไงนะเด็กๆจำได้ไหมสถานการณ์ที่หนึ่งที่อยู่ที่สนามเด็กเล่นมีชิงช้าเขาไม่ปลอดภัยอย่างไรคะมีเด็กนั่งชิงช้าสองคนแล้วเขาทำอะไรต่อเขาทำอะไรนะต่อแกว่งชิงช้าอยู่แล้วมีเสียงออดดังขึ้นเขาทำยังไงเอาเท้ายันพื้นทีนี้มันอันตรายยังไงอะเอาเท้ายันพื้นเนี่ยข้อเท้าที่ใช้ยันพื้นจะเป็นยังไงคะลูก

าจจะบาดเจ็บจะข้อเท้าพลิกอะไรเหล่านี้ส่วนสถานการณ์ที่2เด็กคนนี้เข็นรถเข็นกับคุณแม่อยู่อันตรายยังไงบ้างคะรถเข็นที่มวนมากๆเขาจะเป็นยังไงไหลไปไหนลูก

0: แนวปฏิบัติบ้างอย่างเช่นสถานการณ์แรกแนวปฏิบัติที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าห้ามนั่งชิงช้าทีละหลายคนอันนี้คือตัวอย่างของป้ายนะคะที่เราจะใส่ส่วนของแนวปฏิบัตินะอย่างแรกตรงกรอบสีแดงเนี่ยห้ามนั่งชิงช้าทีละหลายคนส่วนนี้เรียกว่าแนวปฏิบัติทีนี้ด้านล่างรู้หรือไม่เขาบอกว่ารู้หรือไม่การนั่งชิงช้าทีละหลายคนทำให้มีมวลมากวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากข้อความนี้เป็นการนำอะไรมาใช้คะ
1: ความร
0: ู้นำความรู้เรื่องไหนลูก
1: เร
0: ื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มาใช้แล้วนะข้อความนี้ส่วนข้อความสุดท้ายเขาบอกว่าทำให้ชิงช้าหยุดได้ยากและอาจจะบาดเจ็บได้ข้อความนี้บอกถึงอะไร
1: อันตราย
0: หรือว่าความไม่ปลอดภัยนั่นเองเห็นไหมเขามี3อย่างครบเลยแนวปฏิบัติความรู้และก็ความไม่ปลอดภัยนะคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่3ข้อความแนวปฏิบัติเขาบอกว่าห้ามวางกระถางต้นไม้บนระเบียงอาคารอันนี้คือแนวปฏิบัติที่เขาบอกมานะทีนี้มันต้องมีอะไรอีก2ส่วนต้องมีส่วนของความรู้กับอะไรจ๊ะกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นเขาก็บอกในส่วนรู้หรือไม่กระถางต้นไม้ที่มีมวลน้อยนะจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ง่ายเมื่อมีลมพัดมาอาจจะตกลงมาโดนคนด้านล่างเห็นไหมส่วนของความรู้แล้วก็ส่วนของอันตรายเขาก็จะใส่ไว้ในกรอบด้านล่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่2นะที่ตลาดอันนี้เขาบอกช้อปปิ้งปลอดภัยใส่ใจรอบตัวก็คือเชิญชวนให้ระมัดระวังคนรอบตัวนั่นเองเขาก็แต่งมาเป็นคำที่แบบสอดคล้องกันคล้องจองกันนะคะแล้วก็มีแนวปฏิบัติอีกหนึ่งข้อที่เขาใส่เป็นข้อความเล็กๆตรงนี้ควรบรรจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ150กิโลกรัมก็คือแนะนำว่าให้ใส่ของไม่เกินมีมวลไม่เกิน150กิโลกรัมแล้วทำไมล่ะเขาก็มาบอกเหตุผลต่อตรงรู้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆก็ออกแบบตามที่ตนเองคิดได้เลยนะคะทีนี้เราดูแนวปฏิบัติไปแล้วมาดูเรื่องการจัดวางและสีบ้างอันนี้นะคะเป็นเรียกว่าโค้ดลับฟันดีเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยอันนี้ให้เด็กๆดูสีแล้วก็การจัดวางภาพเห็นไหมเขามีการตกแต่งด้วยภาพนะเป็นเหมือนแบบว่าคนที่จะมาชวนเด็กๆไปแปรงฟันแล้วก็จะมีส่วนของแนวปฏิบัติ2 2 2 2อะไรบ้างเขาก็บอกแปรงฟันวันละ2ครั้งมีข้อความแล้วมีภาพประกอบด้วยนะจะได้ดูง่ายๆใช่ไหมคะหรืออันนี้แปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เขาก็จะมีรูปยาสีฟันประกอบจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรืออันสุดท้ายงดกินอาหาร2ชั่วโมงเขาก็จะมีรูปอาหารแล้วก็รูปงดอันนี้คือใช้ภาพสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้นเห็นไหมอีกหนึ่งตัวอย่างหรืออันนี้จะเป็นสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติแนวปฏิบัติในการเที่ยววันหยุดวันเด็กนะคะเขาก็จะมีภาพประกอบฟังข่าวแจ้งเตือนภัยเขาก็จะมีรูปเป็นรูปเหมือนลำโพงกำลังมีเสียงออกมาอันนี้คือการใช้ภาพในการแทนข้อความจะทำให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะระหว่างที่มีภาพแบบนี้กับแบบที่มีแค่ข้อความแบบไหนน่าอ่านมากกว่าคะ
1: ม
0: ี
1: ภาพ
0: ดังนั้นเวลาเด็กๆทำอย่าลืมใส่ภาพที่มันสื่อความหมายของข้อความที่หนูเขียนด้วยจะได้เข้าใจง่ายคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: น่าจะทำได้นะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนต่อไปนะคะคือสิ่งที่ต้องมีป้ายแนวทางในการปฏิบัติตนเด็กๆทุกกลุ่มเลยจะต้องเอา3สิ่งนี้ใส่เข้าไปในป้ายของตนเองอย่างที่1 นะคะคือบอกถึงความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงบอกในป้ายด้วยอย่างที่2คือบอกแนวทางปฏิบัติตนที่ปลอดภัยต้องทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยบอกในป้ายอย่างสุดท้ายคือใช้ความรู้เกี่ยวกับน้ำหนักมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมาอธิบายเป็นเหตุผลนะอย่าลืมเช็คด้วยว่าตอนที่เราทำเสร็จมี3อย่างนี้ครบหรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเช็คด้วยนะคะว่ามี3อย่างนี้ครบหรือไม่นะคะ

เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันแล้วนะคะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกกระดาษ A3 หรือกระดาษที่คุณครูเตรียมมาให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกคำการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เลือกใช้ความรู้เรื่องน้ำหนักและมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มาใช้ในการทำป้ายส่วนนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะสิ่งที่เด็กต้องทำวันนี้มี2อย่างค่ะอย่างที่1เลยแบ่งหน้าที่นะเดี๋ยวจะให้เวลาแบ่งหน้าที่กันว่าใครรับผิดชอบอะไรอย่างที่2คือทำป้ายนะคะแนวทางปฏิบัติตนให้เสร็จในคาบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งมีคนยังไม่ปรบสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งนั่งที่ค่ะตอนนี้วางมือนะคะจากทุกอย่างเลยไหนใครยังไม่วางทุกคนจับหัวจับให้ถูกนะอย่าจับตามครูนะจับหูจับจมูกจับปากโอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราจะให้ออกมานำเสนอโดยคุณครูจะสุ่มอาจจะโดนกลุ่มเราหรือเปล่าหรืออาจจะไม่โดนไม่รู้แต่สิ่งที่จะให้นำเสนอเนี่ยคะจะเป็นเกี่ยวกับการสะท้อนผลการทำป้ายของแต่ละกลุ่มนะคะ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1นักเรียนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างไรใครทำหน้าที่อะไรบ้างในกลุ่มประเด็นที่2ในการทำงานมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่นะคะถ้ามีเนี่ยปัญหาที่หนูพบหนูมีวิธีแก้อย่างไรนะคะหรือถ้าไม่มีปัญหาทำงานได้สำเร็จมันสำเร็จเพราะอะไรนะตอนนี้ให้คิดเกี่ยวกับ2ประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ออกมานำเสนอโดยถ้าคุณครูสุ่มได้เลขที่ไหนก็คือเลขที่นั้นออกมาทั้งกลุ่มเลยนะคะนะโดยให้มีคนที่พูด2คนประเด็นที่1 1คนประเด็นที่2อีก1คนส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวช่วยกันตอบได้ตอนนี้ให้คุยกันใน2ประเด็นที่คุณครูแจ้งไปค่ะประเด็นแรกคือเราแบ่งหน้าที่ยังไงประเด็นที่2คือในการทำงานเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาหรือไม่ถ้ามีปัญหาเราแก้อย่างไรนะคะพร้อมไหมตอนนี้ให้คุยกันเกี่ยวกับ2ประเด็นนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจากการทำงานเมื่อสักครู่อุปสรรคหรือปัญหาหรือเปล่าถ้าเจอเราแก้ไขอย่างไรแล้วสมาชิกในกลุ่มของเราทำหน้าที่อะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: 2ประเด็นที่คุณครูแจ้งไปคุยเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะพร้อมเลขที่โชคดีในวันนี้นะคะเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่27ค่ะกลุ่มที่2ค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะถือไมค์ยืมไมค์ของเพื่อนกลุ่ม1มาด้วยค่ะเชิญด้านหน้าทั้ง5คนเลยยืนเรียงกันได้เลยค่ะเจทูไปหยิบไมค์มาลูกยืนถือไมค์กลุ่มตัวเองมาด้วยค่ะยืนฝั่งขวามือค่ะลูกทั้งหมดเลยทั้ง5คนเลยเรียงกันฝั่งนู้นเลยค่ะยืนให้เรียบร้อยส่วนเพื่อนๆด้านในให้ฟังนะคะว่ากลุ่มนี้เขาเจออุปสรรคอย่างไรหรือว่าไม่เจอปันๆค่ะปันๆหยิบไมค์มาได้เลยค่ะลูกเดี๋ยวให้เริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะคะแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อะไรให้แต่ละคนพูดเรียงไปเริ่มจากคนแรกก่อนมันอยู่ไหนเอ่ยบอกชื่อเล่นแล้วก็หน้าที่ที่เราทำในกลุ่ม
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้งค่ะหนูมีหน้าที่ระบายสีค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเยไหมค่ะมีหน้าที่ระบายสีค่ะ
0: ต่อไปเลย
4: สวัสดีครับผมชื่อเกเตอร์ครับมีหน้าที่ระบายสีครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อมาเฟียครับมีหน้าที่เขียนครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อเจทูครับรับหน้าที่วาดรูปครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะทำหน้าที่ระบายสีค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะมีระบายสีวาดรูปแล้วก็เขียนทีนี้จากการทำงานที่ผ่านมาเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างหนึ่งคนตัวแทนตอบเลยค่ะ
3: ปัญหาก็คือทำไม่เสร็จค่ะ
0: ทำไม่เสร็จทันเวลาใช่ไหมคะหนูคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เสร็จทันเวลาคะ
3: หนูคิดว่าน่าจะเกิดความวุ่นวายนิดนึงอะค่ะ
0: มีความวุ่นวายกันใช่ไหมคะอาจจะแบบมีพื้นที่ไม่พอคนนึงเขียนอยู่คนนึงจะวาดก็อาจจะแบบยังเบียดกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วจากปัญหาที่หนูพบหนูคิดว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงคะ
3: หนูคิดว่าถ้ามาเฟียเป็นคนเขียนมาเฟียก็นั่งเขียนตรงนี้ แล้วก็เจทูทุกคนวาดรูปเจทูก็มาวาดแถวๆตรงนี้ที่ไม่มีเก้าอี้ค่ะส่วนหนูบางทีหนูก็มีหน้าที่ลบค่ะ
0: ค่ะ
3: มิงก็มีหน้าที่ตัดเส้นด้วย
0: ค่ะก็คือให้แบ่งพื้นที่กันแล้วให้สามารถทำทั้งวาดรูปและเขียนพร้อมกันได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะการสะท้อนผลของกลุ่มที่2แล้วนักเรียนปลายทางและเพื่อนๆกลุ่มอื่นล่ะคะของกลุ่มเรามีปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ลองไปพูดคุยกันนอกเวลานะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาถึงแนวทางในการแก้ไขให้ทำงานได้สำเร็จนั่นเองทุกคนปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณกลุ่ม2มากนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวในช่วงนี้ให้สังเกตประเมินดูว่าตนเองทำงานสำเร็จหรือยังไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ประเมินตนเองด้วยก่อนที่เราจะไปประเมินตนเองเมื่อสักครู่ที่เพื่อนมานำเสนอเด็กๆลองสรุปเกี่ยวกับการทำงานนี้ให้ฟังได้ไหมคะว่าการจะทำงานให้สำเร็จได้เราต้องทำยังไงบ้างต้องทำยังไงนะคะต้องวางแผนโดยการแบ่งหน้าที่แล้วก็ออกแบบไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยลงมือทำนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าการทำป้ายแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆนะคะสามารถทำได้โดยใช้ความรู้เรื่องมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรเรื่องน้ำหนักนะคะแล้วก็มีการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลนั่นเองนี่คือหลักการในการทำป้ายวันนี้รวมถึงหลักการทำงานให้สำเร็จที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่เราจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า29ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า29ได้เลยเปิดในหนังสือนะคะหน้าที่29ตอนนี้เปิดทุกคนใครยังไม่เปิดหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดเลยค่ะทุกคนเปิดเจอหรือยังคะเจอแล้วนะคะถ้าเจอแล้วเด็กดูที่ข้อ2ไปพร้อมๆกันข้อที่2นะคะสิ่งที่ฉันทำได้คือรับผิดชอบหน้าที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายนะคะในการทำป้ายแนวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยถ้าเด็กๆสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ครบถ้วนและงานเสร็จทันเวลาสามารถประเมินในระดับดีได้เลยแต่ถ้าทำหน้าที่ตนเองได้ครบถ้วนแต่งานยังเสร็จไม่ทันเวลาให้ใส่ในระดับพอใช้หรือไม่สามารถทำหน้าที่ตนเองได้ครบถ้วนเลยรับหน้าที่วาดรูปแต่ว่าไม่ได้วาดเลยสมมุติเราก็ใส่ในส่วนของการปรับปรุงนะคะประเมินตนเองได้เลยค่ะเขียนได้เลยค่ะเราอยู่ในระดับดีหรือพอใช้หรือปรับปรุงเราทำหน้าที่เราครบไหมงานเสร็จทันเวลาไหมถ้าทั้งทำครบและเสร็จทันเวลาก็ใส่ระดับดีได้เลยเสร็จหรือยังคะสำหรับกลุ่มไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะคุณครูฝากเด็กๆไปทำเป็นการบ้านนอกเวลาด้วยนะเรื่องป้ายนะคะป้ายแนวปฏิบัติวันนี้กลุ่มไหนที่ยังทำไม่เสร็จนักเรียนปลายทางด้วยคะอย่าลืมนัดหมายกับสมาชิกในกลุ่มทำนอกเวลาให้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยถึงการพูดน้อมน้าวในชั่วโมงหน้านั่นเองสำหรับในครั้งถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนครั้งที่4นะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมคือผลงานการทำป้ายแนวทางในการปฏิบัติตนในแต่ละสถานการณ์แปลว่าชั่วโมงหน้าทุกกลุ่มต้องมีป้ายที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับป้ายที่เราทำมาสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากติดตามงานนักเรียนนะคะ

0: แต่ละกลุ่มทำป้ายให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอในชั่วโมงถัดไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มไหนมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูตาลขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มา

0: ทั้งหมดทำความรู
1: ้สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องอะไรครับทราบไหมเอ่ยชื่อเรื่องว่าดีมากๆห้องเรียนต้นทางทราบแล้วห้องเรียนปลายทางก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนย่อความซึ่งเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วลูกชั่วโมงที่3นะการเขียนย่อความเนี่ยเราฝึกทักษะการเขียนไปทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับวันนี้แหละเด็กๆจะมาเสริมต่อการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนย่อความซึ่งเราจะมาเขียนย่อความจากวรรณคดีที่เราได้เรียนรู้แล้วก็อ่านกันไปจนจบเรื่องแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนั่นเองคุณครูหวังว่าเด็กๆน่าจะเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยห้องต้นทางพร้อมแล้วใช่มั้ยลูกพร้อมนะกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: ทำไทยใช้ไทยถูก
2: ดีมากตอนนี้พร้อมแล้วห้องปลายทางเตรียมอุปกรณ์หรือยังเอ่ยมาดูสิว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำไหนกันอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับคำนี้คือคำว่าผัดไทยดูสิคนไหนเขียนผัดไทยไม่ถูกระวังไว้ให้ดีผัดไทยเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีเขียวถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับคนไหนตอบสีเขียวดีมากตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างกันลูกผัดไทยทราบไหมว่าผัดไทยต้องเขียนมียอยักษ์ตามท้ายมาด้วยนะเพราะว่าอะไรถึงมียอยักษ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมลูกเพราะว่าอะไรจึงต้องเขียนแบบมียอยักษ์ด้วยก็เพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารของคนไทยนะเป็นอาหารที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆนะครับเด็กๆลองไปสืบค้นดูนะว่าที่มาของผัดไทยคืออะไรมาดูความหมายกันผัดไทยก็คืออาหารคาวอย่างหนึ่งใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดกับเครื่องปรุงใช่ไหมมีน้ำมะขามเปียกเต้าหู้เหลืองหัวไชโป๊หรือหัวไชโป๊นะครับกุ้งแห้งหรือกุ้งสดก็ได้เราก็จะใส่ใบกุยช่ายและถั่วงอกเข้าไปเคยกินไหมลูกผัดไทย
1: เคย
2: กินรูปร่างหน้าตาของผัดไทยก็เป็นแบบนี้เองนะอร่อยด้วยใช่ไหมเป็นอาหารของคนไทยเวลาเขียนก็ต้องเขียนชื่อเหมือนประเทศไทยนั่นเองจำได้แล้วเด็กๆปลายทางอย่าลืมนำคำที่ถูกต้องไปใช้ให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้แม่นยำนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนเขียนคำว่าผัดไทยได้หรือยัง
1: ได
2: ้แล้วพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องการเขียนย่อความหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังไม่ได้ยินเสียงเลยห้องต้นทางพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วคร
2: ับ ดังไปจนถึงปลายทางห้องปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความกันดีกว่านะอันนี้ครั้งที่ผ่านมาเราใช้เทคนิคอะไรลูกในการเขียนย่อความเทคนิคอะไรเอ่ยแผนภาพโครงเรื่องไหนใครจะบอกคุณครูว่าแผนภาพโครงเรื่องประกอบด้วยอะไรบ้างมีไหมกมลวุฒิถือไมค์เลยตอบดังๆให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างลูกแผนภาพโครงเรื่อง
3: ชื่อเรื่อง
2: มีชื่อเรื่องเก่งมากมีอะไรอีก
3: สถานที่
2: สถานที่เป็นอันที่2ต่อมา
3: ตัวละคร
2: ตัวละครและ
3: ข้อคิด
2: อะไรอีกลูกมีอะไรอีก
3: เหตุการณ์
2: และก็
3: ผลของเหตุการณ์
2: ผลของเหตุการณ์เพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยกมลวุฒิคนเก่งของครูเชิญหัวใจ1ดวงดูสิว่าจะได้กี่คะแนนเอาอันไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยได้กี่คะแนน10คะแนนเก็บไว้สะสมไว้เดี๋ยวมาแลกคะแนนตอนท้ายคาบเรียนนะครับที่เพื่อนตอบมาทั้งหมดท ถูกต้องเลยใช่ไหมลูกต้องมีชื่อเรื่องก่อนเวลาเราทำแผนภาพโครงเรื่องเราจะเขียนชื่อเรื่องไว้ตรงไหนตรงกลางใช่ไหมครับต่อจากนั้นเราก็จะบอกตัวละครบอกสถานที่บอกเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ก็ต้องมีผลของเหตุการณ์แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือข้อคิดนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เราจะนำไปใช้ประโยชน์ก็คือเมื่อเราตอบคำถามครบหมดแล้วเราจะนำสองส่วนนี้ก็คือเหตุการณ์และผลของเหตุการณ์ไปใช้ทำอะไรไปใช้สรุปใช่ไหมในการเขียนเป็นย่อความนั่นเองนะครับอันนี้คุณครูทบทวนให้นะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูนะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องวันนี้แหละเราก็จะมาใช้เทคนิคเดิมเพื่อให้เกิดความแม่นยำเนาะเราจะได้เก่งขึ้นนะครับอ้าวทีนี้มาดูจุดประสงค์คุณครูก็เหมือนเดิมเลยวันนี้เด็กๆจะต้องรู้หลักของการเขียนย่อความซึ่งเราก็เรียนรู้กันมา2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็อธิบายรูปแบบได้เขียนย่อความตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนะอันนี้คุณครูขอพูดถึงมารยาทนิดนึงเท่าที่ตรวจการบ้านมานะคุณครูสังเกตว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเขียนลายมือได้สวยขึ้นมากนะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยสะอาดเวลาเราลบคำผิดลบอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแต่อีกอย่างนึงที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการเขียนสะกดคำลองดูการบ้านตัวเองซิคนไหนเขียนสะกดคำผิดบ้างมีไหมผิดเป็นบางคำใช่ไหมลูกก็ไม่เป็นไรไปอ่านดูว่าผิดตรงไหนแล้วแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับฝากเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันคุณครูตรวจการบ้านเด็กๆแล้วช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าเขียนผิดอย่างไรเพื่อที่เด็กๆจะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการเขียนย่อความยังจำรูปแบบกันได้อยู่ไหมลูกการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้า2ย่อหน้าอ้าวมาดูซิย่อหน้าแรกไหนใครจะบอกคุณครูได้บ้างว่าย่ออะไรเอ่ยตรงนี้ใส่อะไรดีวันนี้เราจะย่ออะไรเหมือนเดิมก็คือย่อวรรณคดีเรื่องอะไรเรื่องอะไร
4: พระ
2: ภัยมณีตอนไหนลูกตอนไหนดีมากสุดสาครเข้าเมืองกระเวกผู้แต่งคือใครสุนทรภู่ก็เขียนได้เลยนะตอนนี้ทุกคนดูที่ใบงานตัวเองแล้วสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกใบงานอยู่หน้าไหนบอกเพื่อนๆหน่อยหน้า50เท่าไหร่58ซึ่งเป็นใบงานที่11นะครับในตอนแรกนะส่วนแรกที่เป็นรูปแบบย่อความเขียนได้หมดเลยย่อวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนะครับผู้แต่งคือสุนทรผู้จากหนังสืออะไรวรรณคดีลำนำนะแล้วก็หน้าของวรรณคดีลำนำดูสิว่าตอนที่2นะสุดสาครเข้าเมืองกระเวกเนี่ยอยู่หน้าอะไรเด็กๆก็สามารถเติมข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนได้นะครับจบไป1ย่อหน้าทุกคนดูที่ย่อหน้าที่2ดูซิย่อหน้าที่2ตรงไหนเอ่ยย่อหน้าที่2ต่อจากคำว่าความว่าใช่ไหมครับอันนี้คือย่อหน้าแรกนะคุณครูดอกจันไว้ให้ย่อหน้าที่2คือตรงนี้นะครับเราจะใช้ทำอะไรลูกย่อหน้าที่2ตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วย่อหน้าที่2เขียนอะไรลงไป
5: เขียน
2: ข้อความของการที่เราย่อมาแล้วใช่ไหมเขียนให้ครบถ้วนได้ใจความโดยจะต้องมีใจความที่สมบูรณ์คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนะบอกมาให้ครบถ้วนนะครับตอนนี้ย่อหน้าแรกเขียนเสร็จกันหรือยังเอ่ยเขียนเสร็จหรือยัง
5: ยัง
2: รอได้นิด

ูซิว่าเรื่องที่เราจะย่อวันนี้นะเป็นบทอ่านร้อยแก้วที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานั่นแหละก็คือตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนะครับส่วนเด็กๆปลายทางสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยหน้าที่เท่าไหร่หน้า5555และ56นะครับหรือถ้าไม่มีหนังสือเรียนไม่มีแบบฝึกหัดคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นภาษาปีที่4นั่นเองอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะหรือถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันที่หน้าจอที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้นะครับอ้าวพร้อมหรือยังเอ่ยเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ววางดินสอวางดินสอก่อนนะหันหน้ามาหาคุณครูที่หน้าจอกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะกลุ่ม4เสร็จหรือยังกลุ่ม3กลุ่ม1กลุ่ม2เดี๋ยวค่อยไปเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่เป็นไรเรามาดูที่เนื้อหาของวรรณคดีลำนำกันดีกว่าในตอนแรกในตอนแรกนะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นสไลด์ให้เด็กๆปลายทางอ่านแล้วก็ลองหาซิว่าเหตุการณ์สำคัญในตอนนี้อยู่ตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวละครทำอะไรโอเคไหมอ่ะให้เวลาอ่านและช่วยคุณครูหาคำตอบได้เชิญครับหาเจอไหมเอ่ย

0: คนไหนหาเจอแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยกองทัพเจอแล้วกองทัพบอกว่าเหตุการณ์นี้ตัวละครคือใครลูกตัวละครในเหตุการณ์นี้คือใครคือใครนะสุดสาครและสุดสาครทำอะไร
1: เด
0: ิน
1: ทาง
0: เดินทางใช่ไหมเดินทางไปไหนลูกสุดสาครเดินทางไปไหนไปที่ไหนนะไปเข้าเมืองอะไรเข้าเมืองการะเวกใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยตัวละครที่เราเจอก็คือสุดสาครนะในย่อหน้าแรกนะสถานที่ที่เจอคือที่ไหนลูกคือเมืองการะเวกนะพอมาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆแล้วสุดสาครไปเจออะไรในเมืองการะเวกด่านแรกที่ไปเจอคืออะไรนะไปเจอผีดิบทำให้เราทราบว่าสุดสาครและม้านินมังกรที่เดินทางไปพร้อมกันเนี่ยไปต่อสู้กับผีดิบใช่ไหมครับนี่คือเหตุการณ์สำคัญของตอนนี้ไหนคนไหนเจอเหมือนคุณครูบ้างมีไหมเมื่อเราได้เหตุการณ์สำคัญแล้วเราจะนำมาสรุปลงที่แผนภาพโครงเรื่องที่เตรียมเอาไว้นะทุกคนช่วยกันหน่อยเร็วว่าเราจะเอาข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยมาเขียนอย่างไรให้มันเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งไหนใครจะช่วยครูสรุปได้บ้างมีไหมมีไหมเอ่ยได้ไหมเอาเฉพาะที่ขีดเส้นใต้เนี่ยลูกมาเขียนไม่ยากเลยได้หรือเปล่าไหนใครจะตอบชื่ออะไรนะเบลเล่เบลเล่ยกมือเบลเล่สรุปให้คุณครูหน่อยลูกว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งเราจะเขียนว่าอย่างไรได้ไหม
2: สุสาครเดินทางสุสาครและม้านิมังกรต่างช่วยกันต่อสู้กับพวกผีดิบ
0: ดีมากปรบมือให้เบลเล่หน่อยสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าสุสาครเดินทางไปที่ไหนตอบสถานที่นิดนึงเมืองการะเวกและทำอะไรต่อและต่อสู้กับพวกผีดิบใช่ไหมดังนั้นเหตุการณ์นี้มีใครเดินทางบ้างสุสาครและม้านิมังกรใช่ไหมลูกเราอาจจะเขียนมาทั้งสองตัวละครก็ได้นะทีนี้ลองมาดูนิดนึงว่าองค์ประกอบอันนี้สถานที่คุณครูเติมมาให้แล้วก็คือเมืองการะเวกตัวละครก็จะมีสุสาครใช่ไหมที่เราเจอตั้งแต่แรกจริงๆแล้วก็จะมีพระฤาษีแล้วก็มีชีเปื่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอในเหตุการณ์ต่อไปทีนี้มาเขียนเมื่อกี้เล่บอกว่าสุสาครเดินทางไปที่ไหนนะก็เขียนได้เลยสุดสาครเดินทาง

0: าเมืองกระเวกและทำอะไรต่อ
1: ต่อสู้กับ

่ะเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์ที่1ได้นะอ่ะทีนี้มาดูต่อเหตุการณ์ที่2เราสรุปเหตุการณ์ได้แล้วต่อไปเหตุการณ์ที่2อ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเหตุการณ์ที่2ดูซิว่าเจออะไรอ้าวเด็กๆปลายทางอ่านแล้วก็ลองสรุปไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะต้นทางเชิญใครจะสรุปให้ครูดูสิเอาที่สำคัญจริงๆคุณครูขอแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นใครจะเจอบอกใบให้ก็ได้ว่าอยู่ประมาณกลางๆของย่อหน้าใครเจอคนแรกไหนใครจะเจอคนแรกดูสิ

0: จอไม่เอ่ยปลายทางเจอไหมครับเจอแล้วนะอ้าวใครเจอแล้วบ้างยกมืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกสุดสาครเนี่ยและม้านิมังกรไปทำอะไรหลังจากที่เจอที่เจอผีดิบเหล่านี้แล้วเขาทำอะไร
1: ต่อสู้กันเจ็ดว
0: ันแสดงว่าสุดสาครและม้านิมังกรต่อสู้กับผีดิบอยู่กี่วัน
1: เจ็ดว
0: ัน เจ็ดคืนชนะไหมเอาชนะได้ไหมไม่ได้จนสุดท้ายใครมาช่วยไว
1: ้
0: พระฤาษีก็มาช่วยไหนลองสรุปดูสิว่าเอา2 อย่างนี้มารวมให้เป็น1เราจะเขียนได้ว่าอย่างไรใครจะช่วยคุณครูนะกมลวุฒิบอกว่ากมลวุฒิบอกว่าลองดูสิลูกจะเขียนได้ว่ายังไง
2: สุดสาครและม้านิลมังกรต่อสู้อยู่7วัน7คืน
0: และ
2: พระและ
0: พระฤาษี
2: มาช่วย
0: ดีมากปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยเมื่อกี้คนที่สรุปให้คุณครูนะครับมีกลุ่มที่1คือเบลเล่ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่2คือกมลวุฒิเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ทุกคนต้องได้พูดนะเดี๋ยวครูจะให้หัวใจกลุ่มละ1ดวงโอเคนะช่วยกันเหตุการณ์ที่2สุดสาครต่อสู้กับผีดิบกี่วันนะกี่วันลูก7วันแล้วก็ใส่7วันใส่เลขไทยนะครับและใครมาช่วยและพระฤาษีมาช่วยเรียบร้อยนี่คือเหตุการณ์ที่2ทันคุณครูไม่เอ่ยเด็กๆปลายทางทันแล้วใช่ไหมครับต่อมาเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์ที่3เด็กๆลองดูสิว่าสุดสาครไปเจอใครลองดูสิเหตุการณ์นี้ง่ายมากเลยหาประโยคให้เจอหาเหตุการณ์สำคัญให้เจอว่าไปพบกับใครใครจะตอบยกมือใครยกก่อนได้รางวัลก่อนนะอ้าวเร็วตอบได้เลยลูกไม่เป็นไรตอบได้เลยใครจะตอบโปรดใช่ไหมโปรดกลุ่มที่3ตอบว่าอะไรลูก
3: พบชีเปลือยร่างกายล่อนจ้อนครับ
0: พบชีเปลือยร่างกายล่อนจ้อนไม่นุ่งผ้าใช่ไหมนี่นอนหลับอยู่ไปพบที่ไหนลูกไปพบที่ไหนสถานที่ตรงนี้คือที่ไหนเอ่ยที่ไหนลูก
3: เมืองกาละเว
0: ทนี่ตรงนี้คือที่ไหนเกาะใช่ไหมก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอชีเปลือย

ไม่ใส่เสื้อผ้านะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เลยแล้วก็ผมยาวรุงรังนอนอยู่นะอ่ะทีนี้เราจะมาเขียนเป็นสรุปใจความได้อย่างไรตรงนี้อ่ะลองดูสิเราจะเขียนได้ว่าเหตุการณ์ที่3เขียนได้ว่าสุดสาครพบใครเอ่ยอ้าวสุดสาครพบชีเปลือยที่ไหนลูกที่เกาะแห่งหนึ่ง

0: อ้าวเขียนเสร็จเรียบร้อยนี่คือตอนที่3ทันไม่เอ่ยอ้าวต่อมาเหตุการณ์ที่4อยู่ที่ย่อหน้าที่4นะอ้าวคุณครูไปแล้วนะข้ามได้ไหมได้นะลูกไปทางทันใช่ไหมครับน่าจะทันเนาะอ้าวมาดูต่อมาอ่ะขึ้นต้นด้วยชีเปื่อยชีเปื่อยทำอะไรลองดูซิใครหาเจอบ้างTikTok TikTok TikTok ให้เวลาอ่าน1นาทีมีแค่นิดเดียวใจความสำคัญของย่อหน้านี้เหตุการณ์สำคัญของย่อหน้านี้นะใครจะตอบยกมือได้เลยคนไหนหาเจอแล้วคนเดิมก็ได้นะลูกถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มตอบได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับคนไหนหาเจอก่อนตอบได้ก่อนนะครับกลุ่มไหนเจอก่อนตอบได้ก่อนเลยมีไหมเอ่ยหรือจะให้คุณครูเรียกดีถ้าครูเรียกแล้วไม่ตอบนี่ยึดหัวใจคืนเอาไหมดีไหมดีเจอหรือยังกลุ่มที่5เจอหรือยังลูกเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วมารีตอบได้ไหมมารีจะตอบดีมากส่งไมค์ให้เพื่อนๆหน่อยครับกลุ่ม2ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมาลิตอบว่าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ชีเปื่อยสะดุ้งตื่นเห็นฤาษีน้อยขี่ม้ารูปร่างประหลาดมาค่ะ
0: ชีเปื่อยก็คือเจอกับสุสาครใช่ไหมแล้วมันมีเหตุการณ์ที่สำคัญกว่านั้นอ่ะมาลิลองดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนอีกเร็วในการลูกในกลุ่มช่วยกันพอเขาได้คุยกันน่ะพอหลังจากที่เจอกันแล้วใช่ไหมลูกเจอกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุยกันเสร็จเรียบร้อยถามไทยสารทุกข์สุขดิบว่าไปมายังไงทำไมได้มาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นสุดสาครเกิดความรู้สึกอะไรลองดูซิหาเจอไหมชีเปื่อยทำอะไรกับสุดสาครและสุดสาครเป็นยังไงลองดูเจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ยคุณครูใบให้หนึ่งที่ก่อนชีเปื่อยบอกว่าอะไรนะชีเปื่อยชีเปื่อยเนี่ยแกล้งตอบสุดสาครใช่ไหมว่าตัวเองเป็นอะไรสละทรัพย์สมบัติออกมาถือศีลภาวนาใช่ไหมหลังจากนั้นสุดสาครก็เป็นไงลูกก็เป็นไงนะตอบดังๆสุดสาครก็เลยหลงเชื่อตามคำบอกเล่าของชีเปื่อยนะทีนี้เราจะเอาตรงนี้แหละที่คุณครูขีดเอาไว้เนี่ยว่าชีเปื่อยเนี่ยแกล้งบอกสุดสาครว่าตัวเองเป็นนักบวชหรือถือศีลภาวนาต่างๆจนสุดสาครหลงเชื่อเราจะสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงเอาแค่หนึ่งประโยคไหนใครจะสรุปให้คุณครูตรงนี้น่ะบอกได้ไหมสรุปว่าเหตุการณ์ตัวละครตรงนี้คือชีเปื่อยเป็นผู้ดำเนินเรื่องใช่ไหมชีเปื่อยทำอะไรลูกชีเปื่อยหลอกสุดสาครว่าตัวเองเป็นใครเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ที่ถือศีลก็ได้แล้วแต่นะจะใช้คำไหนก็ได้สรุปได้ว่าชีเปื่อย

0: ชีเปื้อนหลอกสุดสาครว่าเป็นนักบวชต่อมาเหตุการณ์ต่อมาทุกคนดูที่หน้ากระดานนะครับเหตุการณ์ต่อมาทันไหมลูกทันนะห้องกลุ่ม1ทันไหมทันกลุ่ม2ทันกลุ่ม3ทัน4ทันกลุ่ม5ทันบางคนอ่ะปลายทางคุณครูจะข้ามไปที่สไลด์ต่อไปแล้วนะครับลองช่วยกันดูซิว่าใจความของย่อหน้านี้อยู่ตรงไหนอ้าวเหตุการณ์ต่อมาคือเหตุการณ์ที่5แล้วอ้าวเหตุการณ์ที่5ดูซิอยู่ตรงไหนเอ่ยหาเจอหรือยังไหนกลุ่มไหนจะตอบคุณครูว่าเหตุการณ์สำคัญอยู่ตรงไหนอ้าวช่วยกันหาคำสำคัญก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในย่อหน้านี้อะสุดสาครทำอะไรลูกคุยอะไรกับชีเปื่อยทำอะไรนะเล่าเรื่องใช่ไหมของตนเองให้ฟังว่าจะไปไหนไปตามหาใครลูกว่าจะไปตามหาพ่อหรือว่าพระอภัยมณีนะแล้วทีนี้ชีเปื่อยเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวแล้วชีเปื่อยทำอะไรชีเปื่อยทำอะไรนะหลอกใช่ไหมหลอกว่าทางที่จะไปเป็นยังไงมีลูกมีกรดไหลลุกเป็นเปลวไฟนะจะต้องมีอะไรจึงจะไปได้จะต้องมีมนต์วิเศษจึงจะสามารถเดินทางได้อันนี้คือชีเปื่อยหลอกสุดสาครนะสุดท้ายเนี่ยชีเปื่อยทำอะไรแซงทำเป็นเมตตาว่าจะช่วยสอนมนต์วิเศษให้อ้าวลองช่วยกันสรุปดูซิว่าเราจะเขียน1ประโยคเท่านั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญเขียนได้ว่าอ่ะขึ้นต้นให้คือชีเปื่อยชีเปื่อยทำอะไรลูกกับสุดสาคร
1: หลอก
0: หลอกสุดสาครแล้วแซงว่าจะเป็นยังไงจะสอนอะไรสอนมนต์วิเศษให้เพื่อให้ไปตามหาพระอภัยมณีใช่ไหมดังนั้นจึงสรุปย่อหน้านี้ได้ว่าชีเปื่อยตัวละครสำคัญนะคือชีเปื่อยชีเปื่อยทำอะไรเอ่ย
1: หลอก
0: แล้วก็บอกว่าจะเป็นไงลูกทำเป็นว่าจะสอนมนต์ให้ใช่ไหมหลอกว่าจะสอนมนวิเศษให้คำว่าให้นี้ก็หมายถึงให้สุดสาครนะครับเพื่ออันนี้ครูขอเขียนว่าหาบิดาจริงๆก็คือเราใช้คำว่าพระบิดาเพราะว่าอันนี้พื้นที่ไม่พอนะนักเรียนดูคำว่ามนคำว่ามนสามารถเขียนได้2แบบนะครับอาจจะเป็นมนแล้วตอเต่าไม้ทันทคาตก็ได้หรือมนแล้วตอเต่ารอเรือไม้ทันทคาตก็ได้เขียนได้2แบบซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะอ้าวเหตุการณ์ที่5จบไปต่อไปข้ามไปเหตุการณ์ที่6ดูซิเหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่6อันนี้เกิดอะไรขึ้นต่อเหตุการณ์ที่6อ้าวดูหาเจอไหมเอ่ยเหตุการณ์ที่6อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าเราสามารถแบ่งได้เป็น2เหตุการณ์ย่อยๆก็ได้นะครับเด็กๆช่วยกันดูซิสุดสาครหลงเชื่อชีเปลื่อยนะแล้วก็พากันไปบนภูเขาไปเจอเหวลึกที่มีอันตรายมากแล้วก็ให้สุดสาครเนี่ยนั่งลงที่ริมปล่องหรือว่าตรงเหวที่มันจะมีช่องสามารถตกลงไปได้นะวางไม้เท้าไว้ข้างๆพนมมือหลับตาภาวนามนต์ ตามที่ตนสอนตามที่ชีเปื่อยสอนจริงๆก็คือการหลอกนั่นแหละสุสาครก็ปฏิบัติตามคำแนะนำชีเปื่อยทุกอย่างเลยนะพอได้โอกาสชีเปื่อยก็ผลักสุสาครตกลงไปในเหวตนเองก็คว้าไม้วิเศษมาแล้วก็ไปหาม้านิลมังกรนะกระโจนขึ้นขี่หลังแล้วก็พาม้านิลมังกรเนี่ยออกไปม้านิลมังกรก็ยอมใช่ไหมยอมเพราะว่ากลัวไม้เท้าวิเศษของชีเปื่อยที่ถือมาด้วยนะก็เลยจำเป็นจะต้องไปแล้วชีเปื่อยก็เลยพาม้านิลมังกรเนี่ยเข้าไปที่เมืองกาละเวกคือเดินทางไปที่เมืองกาละเวกต่อประมาณนั้นอ้าวตรงไหนคือเหตุการณ์สำคัญของตอนนี้ของย่อหน้านี้หาเจอหรือยังเอ่ยหาเจอหรือยังเอ่ยกลุ่ม4ไม่เอาคะแนนเหรอลูกเอาไหมคะแนนตอบไหมหาเจอไหมตรงไหนสุดสาครไปไหนตรงนี้สุดสาครไปไหนหลงเชื่อแล้วก็ไปไหนลูกขึ้นภูเขาไปใช่ไหมแล้วก็ชีเปื่อยเนี่ยทำอะไรสุดสาครพอขึ้นไปบนภูเขาแล้วทำอะไรลูกตอบดังๆผลักสุดสาครใช่ไหมผลักสุดสาครแล้วก็ตกลงไปในเหวใช่ไหมเหวลึกเลยแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็เลยได้ไม้เท้าวิเศษแล้วก็ม้านิลมังกรจากสุดสาครอันนี้คือสิ่งที่ชีเปื่อยทำสำเร็จนะอ้าวทีนี้เรามาช่วยกันดีกว่าคุณครูขอแบ่งเป็นอันนี้คือเหตุการณ์ที่6นะครับต่อจากอันเดิมนะตรงนี้แล้วก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่7เราก็จะนำมาเขียนลงในแผนภาพความคิดนะอ่ะดูนะเหตุการณ์ที่6สรุปได้ว่าสุดสาครหลงเชื่อชีเปลือยแล้วก็ขึ้นไปเรียนมนต์กันบนเขาใช่ไหมสุดสาครสุดสาครขึ้นไปเรียนมนบนภูเขาแล้วก็เหตุการณ์ที่7ก็คือชีเปื่อยทำอะไรสุดสาครนะผลักใช่ไหมก็จะเขียนได้ว่าชีเปื่อยผลักสุดสาครและทำอะไรลูกและขโมยอะไรและขโมยไม้เท้าพร้อมพอได้อะไรไปอีกพร้อมม้าคุณครูขอเขียนเป็นม้าแล้วก็ใส่ไปยานน้อยนะก็คือหมายถึงม้านิลมังกรนะครับสุดท้ายเมื่อได้ทั้งหมด6และ7แล้วต่อมาเหตุการณ์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นดูสิง่ายนิดเดียวเลยตรงนี้มีแค่3บรรทัดตรงนี้คืออะไรลูกม้านิลมังกรทำอะไรม้านิลมังกรรีบว่ายน้ำไปใช่ไหมเพื่อจะกลับมาตามหาสุดสาครแต่ก็เนี่ยพอหลุดออกจากชีเปื่อยได้ก็พยายามแบบยื้อกันอยู่นานแสนนานเนาะแล้วก็พยายามตามกลับมาที่สุดสาครที่เดิมบนเหวที่เดิมนะตรงนี้เราก็จะสรุปได้ว่าม้านิลมังกรเนี่ยพยายามกลับมาหาใครเอ่ยกลับมาหาสุดสาครใช่ไหมรีบกลับมาตามหาสุดสาครเราก็สามารถเขียนได้ว่าม้านิลมังกรพยายามกลับมาหาสุดสาคร

0: อ่ะจบเหตุการณ์นี้ต่อมาผลของเหตุการณ์ตอนจบของเรื่องเป็นยังไงเอ่ยผลของเหตุการณ์ไหนคนไหนหาเจอแล้วนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยสิว่าสุดสาครเนี่ยหลังจากที่ตกลงไปในเหวเกิดอะไรขึ้นกับสุดสาครลูกเกิดอะไรเกิดอะไรเอ่ยเกิดอะไรสลบไปกี่วัน3วันตัวละครของตอนนี้เหตุการณ์นี้ก็คือสุดสาครสลบไป3วันหลังจากนั้นพอสลบไป3วันม้านินมังกรก็ไปกับชีเปื่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกจากชีเปื่อยได้ก็กลับมาตามหาสุดสาครเหมือนเดิมแล้วตอนสรุปของเรื่องเนี่ยใครเป็นผู้มาช่วยใครนะพระฤาษีขี่อะไรมาช่วยขี่รุ้งเข้ามาช่วยแล้วก็พาขึ้นไปให้พ้นเหวลึกหลังจากนั้นพระฤาษีบอกว่าให้ไปทำอะไรลูกสอนว่าอะไรนะสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ใช่ไหมถึงแม้จะมีวิชาอาคมมากแล้วก็ให้รีบตามไปเอาไม้เท้าคืนแล้วก็ให้ออกไปตามหาพระบิดาต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตอนสุดท้ายของเหตุการณ์สุดท้ายของตอนนี้ทีนี้เราจะนำมาเขียนได้ว่ายังไงบ้างฮะพระฤาษีเข้ามาช่วยสุดสาครใช่ไหมผลของเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์ก็คือพระฤาษีมาช่วยสุดสาครพร้อมพร้อมกับทำอะไรลูกสุดสาพระฤาษีบอกสุดสาครว่าอะไรนะ
1: อย่าไว้ใจ
0: สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ถึงแม้จะมีวิชาคมแต่เราไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์และสุดท้ายบอกกับสุสาครว่าให้ไปไหนและให
1: ้
0: ไปเอาไม้เท้าและตามหาบิดาต่อจบตอนก็คือพระฤาษีมาช่วยสุสาครพร้อมทั้งกับสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์รวมทั้งให้รีบไปเอาไม้เท้าคืนแล้วก็ให้บอกว่าไปตามหาพระบิดาใช่ไหมหรือว่าพระอภัยมณีต่อนะคะคุณครูอาจจะใช้คำย่อไม่เป็นไรนะเด็กๆเข้าใจอยู่แล้วว่าหมายถึงใครเพราะว่าแผนภาพความคิดเรามีข้อจำกัดก็คือพื้นที่มันน้อยเราก็สามารถใช้คำย่อหรือเป็นการย่อคำให้สั้นลงก็ได้เรียนเครื่องหมายวรรคตอนมาแล้วอย่าลืมใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้พอจะไหวไหมลูกทั้งหมดนี้เหตุการณ์ที่ได้เด็กๆเงยหน้าขึ้นมาดูที่แผนภาพความคิดก่อนดูแผนภาพความคิดของเรานะประกอบไปด้วยสถานที่ก็คือเมืองอะไรลูกเมืองการะเวกตัวละครมีใครบ้าง
2: สุสา
0: ครชีเปื่อยพระฤาษีเหตุการณ์ที่1สุสาครเดินทางเข้าเมืองการะเวกไปเจอผีดิบแล้วก็ไปต่อสู้อยู่7วันสุดท้ายพระฤาษีก็มาช่วยนะสุสาครก็เดินทางพบใครไปพบใครเอ่ยชีเปลือยที่เกาะแห่งหนึ่งใช่ไหมชีเปลือยก็หลอกว่าเป็นนักบวชนะแล้วก็ชีเปลือยก็หลอกต่อว่าจะสอนมนต์วิเศษให้เพื่อไปตามหาบิดานะแล้วก็สุสาครก็หลงเชื่อขึ้นไปบนเขาสุดท้ายชีเปลือยก็ผลักสุสาครตกลงไปในเขาแล้วก็ขโมยไม้เท้าพร้อมกับม้านิลมังกรม้านิลมังกรก็พยายามจะกลับมาหาสุสาครก็จนสำเร็จนะแล้วก็ฤาษีก็เป็นผู้มาช่วยชีวิตเอาไว้แล้วก็สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจิตใจยากแท้อย่างถึงใช่ไหมครับให้รีบตามไปเอาไม้เท้าแล้วก็ตามหาพระบิดาต่อสุดท้ายนี้ข้อคิดที่เราได้คืออะไรเอ่ยเขาสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์คุณครูก็เลยสรุปมาให้ว่าเป็นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเคยได้ยินไหมสำนวนนี้ ่ะแล้วมีต่อว่าจะจนใจเองใช่ไหมนี่แหละมันก็คือตรงกับเรื่องของเราเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็คือถึงแม้ว่าจะมีวิชาอาคมมากเราก็อย่าประมาทใช่ไหมเราต้องรู้จักการเอาตัวรอดให้ได้นะครับอ้าวทีนี้ขอฝากการบ้านนิดนึงนะเด็กๆ ดูที่ใบงานตอนนี้หลายคนทำใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทำไปพร้อมๆกันเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นำเอาเหตุการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์ที่1 2 3 4 5 6 7 8มานะมาเขียนร้อยเรียงโดยใช้คำเชื่อมให้ถูกต้องนะครับเมื่อเราเขียนร้อยเรียงเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลมาที่บทสรุปของเรื่องก็คือผลของเหตุการณ์นะเราก็จะใช้อันนี้แหละข้อมูลตรงนี้ไปเขียนเชื่อมต่อกันมันก็จะเป็นการเขียนย่อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับฝากไว้นะเราไปทำใบงานตอนที่2ได้เลยนะลูกแล้วก็เขียนออกมาให้เรียบร้อยอย่าลืมเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยนะครับสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบลายมือสวยแล้วก็เขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคุณครูขอฝากเอาไว้อ้าวทีนี้เด็กๆทั้งหมดมาดูที่หน้าจอวันนี้คุณครูจะเพิ่มเติมอะไรให้บ้างนะคุณครูขอข้ามมาที่ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับเราใช้ใบงานที่11นะลูกใช้ตอนที่2นะสามารถเขียนย่อความได้เลยให้เรียบร้อยแล้วส่งเป็นการบ้านให้คุณครูนะครับอ้าวทีนี้ลองมาดูที่สรุปบทเรียนวันนี้สรุปบทเรียนวันนี้คุณครูขอถามหน่อยว่าเด็กๆได้เรียนการเขียนย่อความแล้วเนี่ยได้ความรู้กันบ้างไหมได้ไหมได้ความรู้อะไรบ้างไหนใครอยากจะตอบได้ความรู้อะไรบ้างลูกสรุปบทเรียนวันนี้3วันที่เรียนการเขียนย่อความเนี่ยเราได้ความรู้ได้ทักษะแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการเขียนย่อความโปรดบอกว่าเพื่อนๆปลายทางก็ตอบคำถามให้กับคุณครูของหนูได้เลยนะลองบอกสิว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับโปรดเชิญ
1: จากข้อความที่ยาวๆและย่อลงให้มันสั้นจะใช้เวลาน้อยลงครับ
0: จะใช้เวลาน้อยลงเมื่อเรามาอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมทีนี้ทักษะที่ได้เด็กๆลองดูสิว่า3วันที่ผ่านมาคุณครูสอนทักษะหรือว่าเทคนิคการเขียนย่อความเนี่ยอันแรกคือ 5W1H ใช่ไหมครับตอบคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไร6อันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนย่อความและอีก2ชั่วโมงที่เราเรียนกันก็คือเราใช้เทคนิคอะไรลูกเทคนิคของอะไรนะการใช้อะไรแผนภาพโครงเรื่องดีมากอันนี้แหละก็เป็นทักษะที่เราจะนำไปใช้ในการเขียนย่อความแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่คุณครูอยากฝากเด็กๆก็คือเรื่องของประโยชน์การเขียนย่อความดูซิอันแรกคือช่วยให้เราเนี่ยอ่านและฟังได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเข้าใจและจดจำสิ่งที่อ่านและฟังได้เมื่อเราอ่านหนังสือเห็นไหมหลายๆครั้งที่ผ่านมาคุณครูเห็นว่าเด็กๆพอฝึกเยอะๆก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้นใช่ไหมหรือแม้แต่เรื่องที่เราฟังอันที่สองคือช่วยในการจดบันทึกเด็กๆสามารถเอาเทคนิควิธีการหรือทักษะเหล่านี้ไปใช้ในรายวิชาอื่นได้นะครับเวลาจดบันทึกในประวัติศาสตร์สังคมหรือแม้แต่พวกวิทยาศาสตร์อย่างนี้ได้หมดเลยนะจะทำให้เราจำได้ดีแล้วก็ที่3ช่วยในการเขียนตอบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบข้อสอบเนี่ยมีสั้นๆเราสรุปแบบย่อๆเขียนตอบให้คุณครูได้แล้วก็อันที่4คือช่วยเตือนความจำนักเรียนแล้วก็ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือนั้นซ้ำเล่มหนาๆซ้ำเราก็กลับมาอ่านในสิ่งที่เราย่อเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะอันนี้คุณครูขอฝากไว้ด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยนำประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้คุ้มค่าจริงๆเพราะว่าการเขียนย่อความเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะคล่องและก็ชำนาญในการเขียนนะครับทีนี้มาดูที่ของฝากที่คุณครูอยากจะฝากอีกนิดนึงนะให้คุณครูปลายทางช่วยกำชับนักเรียนด้วยนะครับวันนี้คุณครูมีแบบประเมินตนเองของหน่วยการเรียนรู้ที่2ใช่ไหมเด็กๆลองเปิดไปซิอยู่หน้าไหนเอ่ยแบบประเมินตนเองหน้าที่เท่าไหร่ลูก59นะประเมินตนเองว่าตลอดหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเด็กๆเข้าใจหรือ ทำได้ในระดับไหนยกตัวอย่างข้อแรกการอ่านจับใจความเรื่องพระอภัยมณีคนไหนคิดว่าตัวเองอ่านแล้วเข้าใจดีมากเลยก็ตอบดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงใส่เครื่องหมายติ๊กลงไปนะครับหรือเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเราอ่านจับใจความได้ดีเราก็ใส่ดีมากเราแปลความหรือตีความบทประพันธ์ได้ดีไหมบอกว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากเพราะเราไม่รู้คำศัพท์อย่างเงี้ยเด็กๆก็สามารถติ๊กช่องดีหรือพอใช้หรือปรับปรุงก็ได้วิเคราะห์คุณค่าเราเข้าใจคุณค่าเรื่องนี้ดีอย่างไรก็อาจจะติ๊กมาแบบนี้การใช้พจนานุกรมเราคล่องแล้วหรือยังเราสามารถสืบค้นได้คล่องไหมก็ติ๊กมาให้คุณครูนะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเราใช้ได้ถูกต้องทุกอันหรือเปล่าเขียนย่อความจากเรื่องสั้นเป็นยังไงสามารถเขียนได้ดีไหมวรรณคดีสามารถเขียนย่อความได้ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับแต่ว่าคุณครูจะให้เด็กๆประเมินตนเองประเมินได้เลยครับประเมินตามคุณประเมินไปแต่ละข้อนะแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นทั้งหมดนี้7หัวข้อที่เราประเมินกันมาเราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนเราก็ติ๊กมาเลยถ้าเป็นคุณครูบอกว่าอยากจะพัฒนาหมดเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกมาเพื่อที่คุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนอยากจะเพิ่มเติมสิ่งใดครูจะได้สอนเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประเมินในหัวข้อที่1มาดูหัวข้อที่2 3และ4อันนี้เป็นการเขียนตอบโดยเด็กๆจะต้องบอกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจไหนใครคิดว่าตัวเองเปิดพจนานุกรมได้เก่งมากและไวมากมีไหมเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้หรือคนไหนบอกว่าเราอ่านหนังสือคล่องขึ้นเยอะเลยก็เขียนมาให้คุณครูนะส่วนข้อที่3สิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือยังทำได้ไม่ดีอันไหนที่เราบกพร่องหรือต้องพัฒนาก็เขียนมาให้คุณครูได้อ่านนะแล้วก็อันที่4คือสิ่งที่ฉันตั้งใจและจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปในครั้งต่อไปเราอยากจะพัฒนาทักษะด้านไหนอยากจะมีความคล่องตัวหรือแม่นยำเรื่องอะไรก็เขียนมาให้คุณครูอ่านนะคุณครูขอกำหนดไว้เลยว่านักเรียนจะต้องเขียนมาให้ครูครบทุกหัวข้อนะคะเพราะว่าคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางส่งพร้อมกับการบ้านนะครับเอาล่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะเรื่องราวของการเขียนย่อความและจบหน่วยที่2เรียบร้อยแล้วนะครับขอฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องไตรยางบัตรพยัญชนะอักษร3หมู่บัตรคำอักษร3หมู่แล้วก็ใบงานที่1เรื่องจัดกลุ่มอักษร3หมู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือให้นักเรียนเตรียมลูกอมคนละ5เม็ดมาด้วยนะครับชั่วโมงต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆเล่นเกมครับแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอักษร3หมู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วก็เราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอย

0: เกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่เรียนกำหนด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วย

0: รวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอา

0: ้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัย

0: มอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
2: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
2: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียน

0: ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: จะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
4: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและเราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้ง ึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก handful H A N D F O R K handful แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
1: ประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระอุโบสถวัดพระศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทางด้านกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงกำลังใจที่วัดพระธาตุเถริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
0: เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะคะได้ร่วมถ่ายทอดความประทับใจและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่1สิงหาคม2562
2: วางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึก
0: วงพาคำเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเกาะสมุยเล่าถึงความประทับใจว่ารู้สึกปรับปลื้มและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เสด็จเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เกาะสมุยโดยเหตุการณ์ที่ยังคงประทับใจไม่เคยลืมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกคนและเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนตนเองรู้สึกเสียใจและใจหายเป็นอย่างมาก
3: ก็ได้รับแจ้งจากพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปช่วยท่านในอำเภอเกาะสมุยท่านก็เลยขอให้หนูช่วยไปหยิบน้ำที่พลับพลาครับให้ไปเอาน้ำมาล้างมือให้พระองค์ทีพระองค์ทีสีติดมือเป็นวาสนาของหนูนะคะที่ได้นำน้ำแล้วก็ไปให้ท่านในอำเภอซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ท่านประทับอยู่ท่านยืนอยู่กับพระองค์ทีที่นี้ได้จ้องมองได้ประสบพระพักท่านโดยแบบชัดแล้วก็ได้ยินเสียงของท่านที่กล่าวกับน้องว่าเห็นไหมพี่บอกแล้วให้ระวังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีกับพระองค์ทีรู้สึกจุกในอกแล้วก็ตกใจค่ะเสียใจด้วยคือท่านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆหรือประชาชนทั่วไปท่านมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้เราสามารถนำท่านมาเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตในประจำวันได้เลย
0: ด้านนายพลาดลเที่ยวแสวงนิติกรศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เล่าถึงความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนข้าวในการรับข้าวกล่องพระราชทานและไอศกรีมพระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตนเองรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นอย่างมากยังจำพระดำรัสที่ตรัสทักทายด้วยความห่วงใยว่าทานให้อิ่มนะถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำสั้นๆแต่สะท้อนถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได
4: ้ตอนนั้นก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพระองค์ท่านนะครับที่พลุเฉวงก็เห็นได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแบบท่านพระองค์ท่านก็กวาด

0: ขยะถูพื้นที่ลานทำกิจกรรมผู้เฉวงแล้วก็ทาสีพระองค์ท่านก็ทักทายประชาชนแบบพูดใจกันเองน่ารักนะครับท่านก็ดูแลพระองค์ตีตลอดพระองค์ตีทำอะไรแกก็มาช่วยทำแนะนำให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้พูดน่ารักท่านพระองค์ท่านใจดีมากครับแล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปรับพระราชทานข้าวกล่องจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมาทานอิ่มนะครับพระองค์ท่านเป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็ดูแลน้องชายแบบอบอุ่นนะครับคือไม่ดุจะพูดจาน่ารักหวานน้ำเสียงไพเราะแบบพี่สอนน้องแบบน่ารักไม่ได้ดุแบบสอนแบบทำอย่างนี้นะแนะนำอะไรแบบนี้ครับเป็นห่วงเป็นใยแบบดูแลใกล้ชิดเหมือนพระองค์ท่านก็รักพระองค์ทีมากครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจไม่อยากให้พระองค์ท่านจากพวกเราประชาชนชาวไทยไปพระองค์ท่านเป็นคนใจดีน่ารักนะครับ
1: พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังคงสถิตอยู่ในใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่เคยก้าวพลาดซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริได้ช่วยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มีความหวังที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงรายหนึ่งในเรือนจำกลางยะลาที่ต้องโทษในคดีบัญชีม้าน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยถ่ายทอดถึงความทรงจำถึงความประทับใจเมื่อครั้งเคยรับเสด็จและขอพระราชทานถวายสิ่งของอย่างใกล้ชิดขณะยังวัยเยาว์รวมถึงพระจริยวัตรอันเข้มแข็งในการทรงม้าซึ่งเธอตั้งครรภ์ระหว่างต้องโทษยังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือในเรือนจำเท่านั้นแต่ยังมอบความหวังและโอกาสจากที่เคยผิดพลาดให้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมีลูกเป็นกำลังใจซึ่งขณะนี้ญาตินำไปอุปการะแล้วโดยช่วงที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์เธอกำลังพักรักษาตัวจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลได้เพียง2วันก็รู้สึกเสียใจอย่างหาที่สุด
2: เคยได้เห็นตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะคือได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยได้มอบของให้อ่ะค่ะรู้สึกตื้นตันใจมากคือได้เห็นแบบใกล้ๆเลยแล้วรู้สึกใจหายรู้สึกเสียใจมากค่ะเสียใจที่เสียพระองค์พาไปค่ะทำอะไรไปไม่ได้นอกจากนี้ได้แต่น้อมส่งเสด็จให้ท่านขึ้นสวรรคาลัย
1: ด้านนายธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลากล่าวว่าทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระดำริที่มุ่งเน้นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการให้โอกาสมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงในบทบาทความเป็นแม่จัดพื้นที่และเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านให้แม่และเด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยก่อนส่งต่อให้ครอบครัวภายนอกอุปการะอย่างราบรื่นควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพวิชาชีพงานฝีมือการทำอาหารเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นมีวิชาชีพติดตัวเพื่อไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำอีกและพร้อมก้าวสู่สังคมภายนอกในฐานะแม่ที่ดีและพลเมืองที่มีคุณภาพ

ี้พาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนณขณะนี้ยังสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าในการปกป้องดูแลประชาชนเต็มขีดความสามารถยืนยันนะคะกองทัพยึดตามเจตนารมณ์ข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะคะว่ากองทัพบกขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568เป็นกรอบการดำเนินงานหลักพร้อมดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ายังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวอย่าง

0: เช่นการเข้ามาทักท้วงที่ใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังในส่วนของแนวทางปฏิบัตินะคะกองทัพบกได้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดด้านการเฝ้าระวังเรื่องของการตรวจการเสริมความมั่นคงของที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็ระบบส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ฝ่ายไทยจะเน้นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาทวิภาคีเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ว่าฝ่ายไทยจะไม่ประมาทแล้วก็พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำนะครับว่ากองทัพนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้มีการเกาะติดสถานการณ์และยึดกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่กัมพูชารับรถถังล็อตใหม่จากจีนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการจัดซื้อเดิมและยังไม่มีการเคลื่อนกำลังประชิดชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นฝึกบินและกองทัพบกได้เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่โดยเน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทุกหน่วยต้องเพิ่มความระมัดระวังและยึดมั่นในการปะทะอย่างเคร่งครัดสำหรับกระแสข่าวที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากประเทศจีนนั้นเรื่องนี้เป็นโครงการเดิมที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นยังไม่มีการนำรถถังดังกล่าวเข้าประจำการตามแนวชายแดน
0: ส่วนความกังวลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีนะคะพื้นที่แนวชายแดนในเขตพื้นที่อีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยอมรับว่ามีความห่วงใยเป็นพิเศษแต่ว่าในปัจจุบันทางแม่ทัพได้เข้ากำกับดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความไม่ประมาทส่วนกรณีเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าจุดระเบิดไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานของกำลังพลกัมพูชาชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นชินภูมิประเทศจนทำให้เกิดเสียงดังกล่าวขณะที่ประเด็นการขุดคูสนามหรือว่าคูเล็ดนั้นถือเป็นเรื่องปกติทางยุทธวิธีเนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อทหารเข้าตั้งฐานปฏิบัติการในจุดใดก็จำเป็นจะต้องมีการขุดที่ตั้งเพื่อความปลอดภัย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการประกาศทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วโดยระบุว่าในขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานใดๆในเรื่องนี้และยืนยันว่าหลังผ่านพ้นเหตุการณ์สู้รบในอดีตฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามแถลงการร่วมว่าด้วยการหยุดยิงหรือว่า Joint Statement ที่ลงนามร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด
2: ในการปฏิบัติการชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของกฎการปะทะและยิ่งมีข่าวเรื่องรถถังที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ารถถังเหล่านี้เป็นข้อตกลงเดิมที่เขาได้พูดคุยกันไว้แล้วก็ยืนยันณปัจจุบันนี้รถถังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่แดนแต่สำหรับหน่วยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยทุกหน่วยตั้งแต่กองกำลังบุรพากองกำลังสุรานีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เรากังวลใจก็คือพื้นที่กองกำลังสุรานีนะครับก็ได้ยืนยันว่าทางท่านแม่ทัพกับดูแลอย่างดีไม่ได้มีความประมาทเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเราทราบไปอยู่แล้วไม่ใช่กำลังคนฝ่ายเราที่อาจจะเป็นไปได้ที่กำลังคนที่เข้ามาใหม่ของกัมพูชาเราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่ยืนยันนะครับแต่ฝ่ายเราไม่ได้ร
3: ับรายงานที่ห้องคุณเด
2: ชครับใช่ครับก็ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าปกตินะทหารที่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองนะครับ
4: ถ้าเห็นว่ามีกรณีของการที่มีการประกาศเตือนพื้นที่บ้านหนองตานะครับท่านจะทำอะไร
2: ก็ไม่ผมไม่ได้รับการติดต่ออะไรนะครับในส่วนของเราก็ยืนยันตามจอยสเตทเมนต์เดิมทุกอย่าง
0: และจนถึงขณะนี้นะคะที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ยังคงปิดอย่างต่อเนื่องค่ะทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะคะจึงมีการปรับภารกิจให้เป็นเน้นตรวจค้นจับกลุ่มภายในเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและเส้นทางธรรมชาติขณะเดียวกันก็มีการฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนค่ะเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนร้อยตำรวจโทปฏิพัฒน์จำปาอ่อนครูฝึกประจำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่214ได้นำเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรรวมถึงกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนนายประสิทธิ์ดีจงเจริญค่ะนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าการฝึกทบทวนในครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดความทะมัดทะแมงและเกิดความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองและประชาชนทั้งนี้นะคะด่านชายแดนยังคงปิดในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชจึงปรับภารกิจมาเป็นการควบคุมภายในตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าของผิดกฎหมายของหนีภาษีในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งมีการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและตามเส้นทางธรรมชาติ
5: ทบทวนความรู้อยู่แล้วนะครับในการใช้ให้เกิดความสามารถทำเองแล้วก็ความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ตัวพี่น้องประชาชนด้วยนะครับให้สร้างความมั่นใจกับตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับ
6: ช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไม่ปกติในทางเศรษฐกิจมีการปรับวิธีการทำงานยังไงบ้างครับที่ด่านปิดแล้ว
5: ครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ด่านชายแดนปิดนะครับแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกองทัพภาคที่สองนะครับทางศุลกากรช่องจอมเองเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชแล้วก็ปรับภารกิจไปในการควบคุมภายในนะครับเราก็ไปตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าที่เป็นของกฎหมายของสีเนี่ยในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งถนนเส้น24ที่จะเป็นทางผ่านสู่อีสานเหนืออีสานใต้อะไรเงี้ยครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการเหล่านี้ออกนอกเส้นทางแล้วก็ออกตามเส้นทางธรรมชาติครับ
1: กองทัพเรือยังคงดำเนินการมาตรการปิดด่าน 100% ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมคนไทย4คนลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังข้ามนะครับไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่บริเวณคลองตะเคียนด้านหลังลานจอดรถหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและตรวจพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติไทย4คนชาย2คนหญิง2คนทั้งหมดให้การว่าเดินทางข้ามแดนไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และพำนักอยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองทำให้ทั้ง4คนเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีจึงตัดสินใจลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจนถูกทหารพรานนาวิกโยธินตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่รัฐกำหนดจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนและก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยที่บริเวณภาคเหนือกันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกไปติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่พบแนวโน้มการปะทะระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงสั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยกองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนมีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของบริเวณบ้านมินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมาพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีความเป็นไปได้ที่กระสุนจากการปะทะอาจตกข้ามมายังฝั่งไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะจึงได้ประสานไปยังโรงเรียนบ้านแม่กล เกณฑ์ให้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนคนในพื้นที่

0: ที่บ้านห้วยมหาวงศ์ตำบลมหาวันให้เพิ่มความระมัดระวังหากพบเหตุผิดปกติแจ้งหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ดูเรื่องคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ประกาศตามหาผู้เสียหายทั้งจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex นอกระบบติดต่อเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ Forex เช่น QRS Global HFM GOFX Etherwealth นะครับแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB ประกอบด้วยอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global Acme บริษัทที่ให้คำบริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทได้แก่บริษัท Lenny Corporation และบริษัท Pay Solution เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์ครับ028319888หรือโทร1202ต่อ50219หรือ50231

0: นิ่งๆ นะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับน
4: ี่ไอโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบของกล้ามเนื้อนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบของกล้ามเนื้อในชั่วโมงที่1นะคะระบบของกล้ามเนื้อแน่นอนว่าเป็นระบบที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยในร่างกายของเราทุกคนก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าระบบของกล้ามเนื้อนั้นเนี่ยจะทำงานเป็นอย่างไรนะคะจะมีหน้าที่สำคัญอย่างไรในร่างกายของเราบ้างเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความสำคัญแล้วก็หน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อได้นะคะและข้อที่2นักเรียนจะสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าบริเวณไหนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะชื่อว่ากล้ามเนื้อประเภทอะไรนะคะต่อมาค่ะในข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อของเรานะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามกันเลยแล้วกันนะคะคำถามแรกของเราวันนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไรนักเรียนคิดว่าระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไรตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดสิว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะกล้ามเนื้อที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่อย่างไรนะคะมีหน้าที่สำคัญเอาไว้ทำอะไรและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าระบบกล้ามเนื้อนะคะมีหน้าที่อย่างไรตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นดูเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะลองตอบคำถามนะคะมีตัวแทนตอบคำถามกลุ่มละ1คนได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยตอนนี้ให้สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ค่ะพูดคุยกันก่อนในกลุ่มเราคิดว่าระบบของกล้ามเนื้อเนี่ยน่าจะมีหน้าที่อะไรเนี่ยกล้ามเนื้อในร่างกายเราคิดว่าน่าจะมีหน้าที่อะไรนะในร่างกายของเราจะมีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเราลองสัมผัสดูเลยเนี่ยทุกส่วนของร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อหมดเลยแล้วกล้ามเนื้อของในตัวเรามีไว้ทำอะไรล่ะทำไมร่างกายเราจะต้องมีกล้ามเนื้อด้วยไม่ใช่กระดูกก็คือส่วนกระดูกนะตรงไหนบ้างที่เป็นเนื้อเนี่ยที่เป็นกล้ามมีกล้ามมีเนื้ออยู่ลองช่วยกันคิดว่ามีกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรตอนนี้แต่ละกลุ่มมีคำตอบเป็นของตัวเองหรือยังคะคุณครูซากิเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนปลายทางน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าระบบกล้ามเนื้อนะคะมีหน้าที่อะไรกล้ามเนื้อที่อยู่ในร่างกายของเราน่าจะมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบที่เราตอบมานั้นนะคะจะผิดนะไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้ไหนกลุ่มไหนที่คิดว่าตัวเองมีคำตอบแล้วบ้างมีไหมเอ่ยตอนนี้กลุ่มที่1มีแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1ไปพร้อมๆกันนะคะกลุ่มที่1เชิญได้เลยค่ะ
1: เอาไว้ขยับร่างกายค่ะ
0: กล้ามเนื้อนะคะมีหน้าที่ที่เอาไว้ให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถขยับได้สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะมีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่3ใช่ไหมคะตอนนี้กลุ่มที่3มีคำตอบแล้ว
1: ทำกิจวัตรประจำวันค่ะ
0: ค่ะกล้ามเนื้อนะคะมีหน้าที่ในการทำให้เราเนี่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้นั่นเองนะคะเวลาที่เราทำสิ่งต่างๆหรือทำกิจกรรมต่างๆกล้ามเนื้ออย่างที่กลุ่มที่1บอกไปก็จะมีการเคลื่อนไหวสามารถทำให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้นั่นเองแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะมีไหมเอ่ยมีคำตอบที่แตกต่างจาก2กลุ่มนี้ไหมมีไหมเอ่ยคำตอบอาจจะคล้ายกันกลุ่มที่4มีใช่ไหมคะกลุ่มที่4อดิศรส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณเลยขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ช่วยหุ้มกระดูกครับ
0: อะไรนะคะ
1: เอาไว้หุ้มกระดูกครับ
0: อ๋อเอาไว้ห่อหุ้มกระดูกของเรานั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจากที่ทั้ง3กลุ่มนะคะได้ตอบคำถามมานั้นก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าระบบกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยระบบกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานะคะเป็นระบบนึงนะคะที่จะทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองเหมือนอย่างที่กลุ่มที่1ได้ตอบมานะคะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้โดยกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีการหดตัวคลายตัวเราสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าเวลาที่เรากำมือแบมือออกแบบนี้นะคะกล้ามเนื้อบริเวณมือของเราเนี่ยมันก็จะมีการขยับมีหดตัวแล้วก็คลายตัวนะคะมีทั้งหดตัวคลายตัวแบบนี้นะคะและรวมไปถึงนะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะทำงานสัมพันธ์กับกระดูกและข้อต่อส่วนต่างๆอย่างที่กลุ่มที่4ได้บอกมาใช่ไหมคะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยก็จะห่อหุ้มบริเวณกระดูกของเราใช่ไหมคะเวลาที่เราเคลื่อนไหวแน่นอนว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเนี่ยก็จะทำงานสัมพันธ์กันนั่นเองนะทีนี้นะคะหน้าที่หลักๆเลยหน้าที่หลักๆของระบบกล้ามเนื้อนะคะและความสำคัญนะคะในร่างกายของเราเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อแรกค่ะข้อแรกก็คือกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นส่วนที่คงรูปร่างนะคะคงรูปร่างท่าทางของร่างกายเด็กๆลองดูนะตอนนี้ที่เราเห็นลักษณะร่างกายของเราเนี่ยเห็นไหมมีรูปร่างต่างๆมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเป็นไงร่างกายของการห่อหุ้มโดยกล้ามเนื้อนั่นเองถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมาห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ลองคิดดูนะในร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมาห่อหุ้มเอาไว้เนี่ยเป็นไงอวัยวะต่างๆจะสามารถคงรูปร่างอยู่ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นั่นเองดังนั้นนะคะหน้าที่หลักๆเลยของกล้ามเนื้อของเรานะคะนั่นก็คือคงรูปร่างของร่างกายต่อมาค่ะแน่นอนว่ากล้ามเนื้อนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวได้นะเวลาที่เราขยับแขนเขียนหนังสือหยิบจับสิ่งของหรือเวลาที่เรากำลังเดินอยู่เวลาที่เรากำลังเดินอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายกล้ามเนื้อก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะอันนี้จะเป็นหน้าที่เราผ่านไปแล้ว2ข้อทีนี้มาดูในข้อถัดไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะกล้ามเนื้อของเราจะช่วยยึดข้อต่อเอาไว้ด้วยกันข้อต่อส่วนไหนบ้างเด็กๆลองดูนะคะในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีการสามารถขยับได้ใช่ไหมคะทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือนิ้วมือที่มีการขยับได้เพราะว่าเป็นไงจะมีข้อต่อส่วนต่างๆใช่ไหมคะกล้ามเนื้อของเราตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยยึดส่วนที่เป็นกระดูกหรือว่าข้อต่อตรงนั้นนะคะอาจจะมีเอ็นนะคะมีเอ็นเป็นตัวเชื่อมเวลาที่สมองมีการสั่งการนะคะเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้เด็กๆลองดูนะสมมุติว่าถ้าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆทุกคนยกมือขวาขึ้นค่ะยกมือขวาขึ้นตอนนี้สมองของเราได้รับคำสั่งแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะโดยคำสั่งจากสมองเนี่ยจะส่งไปที่กล้ามเนื้อบริเวณมือด้านขวาของเราเป็นไงแบบเสี้ยววินาทีเลยใช่ไหมคะเราสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างทันทีนะเห็นไหมตอนนี้ทุกคนยกมือขวาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูสกิบอกว่าให้เด็กๆเอามือขวาลงค่ะแล้วยกมือซ้ายขึ้นมา

ตอนนี้ร่างกายของเราเห็นไหมมีการเคลื่อนไหวของมือนะคะก็คือเป็นการสั่งการของสมองนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อต่อแล้วก็กระดูกต่างๆทำงานสัมพันธ์กันนั่นเองอะตอนนี้เด็กๆเอามือลงค่ะแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงไหนใครที่ยังไม่นั่งตัวตรงมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะตอนนี้ทุกสมองของเราเนี่ยเป็นไงพร้อมที่จะรับฟังนะคะสิ่งต่างๆพร้อมที่จะ

0: รักษาอุณหภูมิในร่างกายอย่างไรล่ะสมมุติว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะห้องแอร์ก็จะมีอากาศเย็นอากาศหนาวถ้าหากว่าเรามีกล้ามเนื้อถ้าในร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อเยอะหรือบริเวณกล้ามเนื้อของเรามีส่วนที่เป็นชั้นไขมันเยอะตรงนี้ก็จะช่วยเป็นไงทำให้ร่างกายของเราเกิดความอบอุ่นได้นั่นเองนะนอกจากจะช่วยในการเคลื่อนไหวนะคะยึดข้อต่อต่างๆแล้วกล้ามเนื้อก็ยังมีทำหน้าที่ในการรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกายของเราให้เรารู้สึกว่าเราไม่หนาวจนเกินไปนะคะหรือว่าร่างกายเป็นไงไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วมาดูกันในข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะกล้ามเนื้อนะคะก็ยังมีหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งก็คือป้องกันอวัยวะบางส่วนนะคะจากภายนอกร่างกายนั่นเองอวัยวะบางส่วนในที่นี้นะคะก็คืออวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะคะปอดตับไตหรือว่าลำไส้ต่างๆที่เป็นอวัยวะภายในเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมต่างๆก็อาจจะมีการกระทบกระแทกนะคะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่มีกล้ามเนื้อนะก็จะเป็นไงอาจจะทำให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยได้รับอันตรายได้หรือเกิดความเสียหายได้นะคะร่างกายของเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นหน้าที่นะคะแล้วก็ความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกับคำถามนี้ดีกว่าในคำถามที่2ของเราในวันนี้นะคะกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยนะเด็กๆกล้ามเนื้อในร่างกายของเราในแต่ละส่วนเลยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรได้บ้างนะกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสมองอวัยวะภายในนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อตรงแขนตรงขาของเราเนี่ยมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันอย่างไรตอนนี้ลองให้ทุกคนนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือว่าคิดสิคะว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกายของเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไหนใครคิดว่าเหมือนกันกล้ามเนื้อทุกส่วนเหมือนกันหมดเลยมีไหมเอ่ยไหนใครคิดว่ามียกมือค่ะไม่มีถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคำตอบของนักเรียนในห้องนี้ทุกคนคิดว่ากล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยไหนใครคิดว่าแตกต่างกันยกมือทุกคนคิดว่าแตกต่างกันหมดเลยนะคะเอามือลงแล้วไหนใครที่บอกว่ากล้ามเนื้อมีความแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันอย่างไรไหนใครสามารถบอกเหตุผลได้มีไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตอบคำถามคุณครูปลายทางกับคำถามนี้ด้วยค่ะกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายของเรานะคะมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะตอนนี้ในห้องของเราเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันนะคะว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะ
1: หน้าที่
0: อาจจะแตกต่างกันมีหนึ่งคำตอบบอกว่ามีหน้าที่แตกต่างกันหรือว่าลักษณะแตกต่างกันหรือว่ายังไงดีคะมีไหมเอ่ยมีกลุ่มที่3บอกว่าสีแตกต่างกันมีหน้าที่นะคะมีสีมีอะไรอีกคะขนาดอาจจะแตกต่างกันนะคะก็มีหลากหลายคำตอบตามความคิดของนักเรียนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันจริงไหมและมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งนะคะเป็นประเภทของกล้ามเนื้อนะแน่นอนว่าในทุกส่วนในร่างกายของเราเกือบทุกส่วนเลยก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่ทีนี้นะกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนนะคะแน่นอนว่าก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะตามอวัยวะต่างๆทีนี้ค่ะเราจะสามารถแบ่งประเภทของกล้ามเนื้อของเรานะคะได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะเด็กๆให้เด็กๆทุกคนตั้งใจฟังตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื้อหาในตรงนี้เนี่ยเราจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในใบงานของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังก่อนใครที่กำลังเขียนอะไรนะคะยังไม่ต้องเขียนอะไรนะให้ฟังอย่างเดียวนะคะนะประเภทของกล้ามเนื้อของเรานะคะมี3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1เราเรียกว่า

0: ้อลายนะคะกล้ามเนื้อลายประเภทที่2ค่ะกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบนะคะและประเภทที่3กล้ามเนื้อหัวใจเด็กๆลองดูนะจำก่อนนะทั้ง3ประเภทนี้นะมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล้ามเนื้อแต่ละประเภทเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วนไหนได้บ้างนะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวครูสกิขอถามก่อนแล้วกันนะคะให้เด็กๆลองช่วยกันลองตอบดูก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณครูสกิถามว่ากล้ามเนื้อลายเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อลายเด็กๆคิดว่าเราจะพบกล้ามเนื้อลายที่บริเวณไหนของร่างกายส่วนไหนเอ่ยแขนขาหรือตรงไหนหรือในสมองหรืออวัยวะภายในร่างกายหรือส่วนไหนดีมีไหมคิดว่าเป็นส่วนไหนมีไหมคะไหนกลุ่มที่ห้ามีคำตอบแล้วตอนนี้หยิบไมค์ให้กลุ่มที่ห้าหน่อยลูกหยิบไมค์ให้กลุ่มที่ห้าหน่อยกลุ่มที่ห้าคิดว่ากล้ามเนื้อลายค่ะกล้ามเนื้อลายของเราน่าจะพบได้ที่บริเวณส่วนไหนของร่างกายคะ
1: แขนค่ะ
0: คิดว่าเป็นบริเวณแขนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นบริเวณแขนจริงไหมนะเดี๋ยวเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วถ้าหากว่าเป็นกล้ามเนื้อเรียบล่ะกล้ามเนื้อเรียบไหนกลุ่มอื่นๆคิดว่าเราน่าจะพบกล้ามเนื้อเรียบได้ที่บริเวณไหนแขนหรือขาหรืออวัยวะข้างในหรือบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณสมองหรือตรงไหนดีมีไหมคะมีเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่าน่าจะพบได้ตรงบริเวณลำตัวของเราแล้วถ้าหากว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจล่ะกล้ามเนื้อหัวใจเราจะสามารถพบได้ที่ไหนลูกที่ไหนแน่นอนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจเราน่าจะเจอกล้ามเนื้อหัวใจที่หัวใจถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันที่กล้ามเนื้ออันแรกค่ะกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายนะเด็กๆเป็นกล้ามเนื้อที่พบมากที่สุดในร่างกายของเรานะคะเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกายของเราซึ่งกล้ามเนื้อลายอันนี้นะจะมีหน้าที่ในการช่วยในการเคลื่อนไหวและรวมไปถึงพยุงร่างกายของเรานั่นแสดงว่าในขณะที่เด็กๆกำลังขยับร่างกายอยู่ตอนนี้ใครที่กำลังยกแขนยกขาหรือกำลังเขียนหนังสือใช้มือเขียนหนังสืออยู่นะคะหรือกำลังใช้ปากกำลังขยับใช้ปากในการคุยกันหรือว่าใช้ปากในการตอบคำถามนะคะนั่นแหละแสดงว่าเราใช้กล้ามเนื้อลายอยู่นั่นเองดังนั้นกล้ามเนื้อลายนะคะจะทำงานก็ต่อเมื่อต้องได้รับการสั่งการจากส่วนไหน
2: สมอง
0: ของเรานะคะเหมือนตอนแรกที่คุณครูสกิบอกว่าให้เด็กๆทุกคนยกมือขวาขึ้นแบบนี้เมื่อเรายกมือขวาปุ๊บเป็นไงนั่นแสดงว่าสมองของเราเนี่ยเป็นตัวที่สั่งการบอกว่าแขนขวายกขึ้นนะนะคะเราสมองของเราก็จะไปสั่งการร่างกายของเราให้ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะดังนั้นนะจำไว้เลยว่ากล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่พบมากที่สุดในร่างกายของเราช่วยในการเคลื่อนไหวแล้วก็พยุงร่างกายนะคะทำงานภายใต้การควบคุมของอะไรของสมองถ้าสมองไม่ได้สั่งการกล้ามเนื้อลายก็จะไม่ทำนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของกล้ามเนื้อลายตัวนี้นะคะเด็กๆเห็นที่เป็นรูปด้านนี้ไหมนี่ที่เป็นรูปแท่งๆด้านฝั่งนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อลายนะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นนะคะเป็นแท่งยาวๆเรียงกันซึ่งกล้ามเนื้อลายเนี่ยจะสามารถหดตัวและคลายตัวได้เวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวเด็กๆลองดูจากในภาพนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อลายในส่วนของแขนของเรานะตรงแขนของเราที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเห็นไหมจะมีลักษณะเป็นกล้ามเป็นเส้นๆคล้ายๆกับในรูปนี้เลยนะทีนี้ค่ะต่อมาเราทราบแล้วว่ากล้ามเนื้อลายเป็นอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรต่อมากล้ามเนื้อเรียบกันบ้างนะ ล้ามเนื้อเรียบนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่พบได้บริเวณอวัยวะภายในร่างกายของเรานะจำไว้เลยว่าอวัยวะใดก็ตามที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะก็จะเป็นมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองซึ่งกล้ามเนื้อเรียบอันนี้นะคะจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะจะอยู่ทำงานจะทำงานตลอดเวลานะคะสมองไม่สามารถหยุดหรือสั่งให้กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยหยุดทำงานได้เพราะอะไรมาดูกันนะเด็กๆลองนึกลองดูจากในภาพนี้นะคะที่คุณครูสกิบอกว่ากล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราจะพบบริเวณอวัยวะภายในใช่ไหมนี่เลยไม่ว่าจะเป็นปอดนะคะปอดตับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ต่างๆแต่อันนี้เนี่ยยกเว้นหัวใจนะคะหัวใจไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อเรียบนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหัวใจจะเป็นกล้ามเนื้ออะไรนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันทีนี้นะกล้ามเนื้อเรียบตรงนี้นะคะจะพบบริเวณอวัยวะภายในร่างกายของเราใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกไปว่ากล้ามเนื้อเรียบมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดให้เขาทำงานได้ไอ้อย่างเช่นเราไม่สามารถหยุดให้ปอดตอนนี้ปอดหยุดทำงานก่อนแป๊บหนึ่งเราไม่สามารถบอกได้หรือว่าตอนนี้ค่ะเราไม่สามารถบอกให้กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยหยุดทำงานก่อนเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะไม่ว่าตัวเราเนี่ยจะหลับไม่ว่าตัวเราจะหลับหรือตัวเรากำลังจะทำกิจกรรมอื่นๆอยู่ก็ตามอวัยวะภายในก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นนะคะกล้ามเนื้อเรียบเราจะพบได้ที่ไหนคะพบได้ที่ไหน
2: อว
0: ัยวะภายในทำงานนอกเหนือการควบคุมของอะไรของสมองนะคะสมองไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อลายสมองควบคุมได้นะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูเส้นใยลักษณะเส้นใยของกล้ามเนื้อเรียบกันบ้างลักษณะเส้นใยของกล้ามเนื้อเรียบเด็กๆดูนะนี่จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับอะไรเอ่ยคล้ายๆกับกระสวยหรือว่าคล้ายๆกับเมล็ดข้าวเอาง่ายๆที่เราน่าจะเคยเห็นใช่ไหมคะเมล็ดข้าวจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะเรียวๆแหลมๆแบบนี้นะคะเรียงชิดติดกันนะคะซึ่งเราก็จะพบเนี่ยลักษณะของกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยในอวัยวะภายในร่างกายเด็กๆเคยทานพวกเครื่องในไหมไม่ว่าจะเป็นไส้อย่างเงี้ยไส้อ่อนตับหรือว่าไตหรือม้ามอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะพวกเครื่องในหมูแบบนี้เนี่ยนะคะลักษณะของอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบเรียบๆนะเป็นแบบเรียบๆแต่ถ้าใครที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยทานพวกเนื้อไก่หรือเนื้อหมูอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูเนี่ยอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายกับกล้ามเนื้อลายมีลักษณะเป็นคล้ายกับกล้ามเนื้อลายนะถ้าพวกหมูเนื้อแดงหรือว่าเนื้อไก่นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณส่วนนั้นเนี่ยเป็นไงสัตว์เหล่านั้นเขามีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกเครื่องในไม่ว่าจะเป็นไส้อ่อนนะคะหัวใจตับม้ามอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีเนี่ยลักษณะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกล้ามเนื้อสุดท้ายของเรานะคะกล้ามเนื้อสุดท้ายของเรานั่นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราจะพบได้ที่หัวใจเท่านั้นนะคะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นไง
2: เต้น
0: อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะมีการหดและคลายตัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นได้เราไม่สามารถสั่งได้แบบว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวให้หัวใจหยุดเต้นสักแป๊บนึงหยุดเต้นสักชั่วโมงนึงเราไม่สามารถสั่งได้นะคะเราไม่สามารถสั่งได้ดังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจของเรานะคะแน่นอนว่าทำงานนอกเหนือการควบคุมของสมองเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเรียบนะตอนนี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะพอจะเข้าใจแล้วนะว่ากล้ามเนื้อ ในแต่ละส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะเส้นใยของกล้ามเนื้อหัวใจกันบ้างนี่เลยค่ะลักษณะ

0: เส้นใยของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับตะข่ายนะซึ่งมันจะสามารถหดและคลายตัวได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันมีการเต้นตลอดเวลามีการสูบฉีดเลือดตลอดเวลานะคะกล้ามเนื้อหัวใจของเราจะมีการสูบฉีดเลือดตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเป็นไงมันก็จะมีการหดและคลายตัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับตะข่ายนะทีนี้ค่ะเราได้ทราบกันไปแล้วว่ากล้ามเนื้อแต่ละประเภทเนี่ยนะคะพบได้ที่บริเวณส่วนไหนนะและมีหน้าที่สำคัญอย่างไรมีการควบคุมการทำงานเนี่ยอย่างไรได้บ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนี้ของเราไปพร้อมๆกันเด็กๆทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งค่ะไหนดูซิใครที่ยังไม่มีสติขอดูคนที่ยังไม่มีสติมีไหมปรบมือสามครั้งค่ะแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยนะร่วมกันเลือกตำแหน่งของกล้ามเนื้อทั้ง3ชนิดที่เราได้เรียนมาหรือว่า3ประเภทที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องนะคะกล้ามเนื้อเรามีทั้งหมด3ประเภทหรือว่า3ชนิดใช่มั้ยคะก็จะมีอันที่1เป็นกล้ามเนื้ออะไรนะกล้ามเนื้อลายอันที่2ค่ะกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะสามารถพบได้ที่บริเวณส่วนไหนหรือว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายซึ่งเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีเป็นแผ่นป้ายนะคะมาดูอันแรกก่อนนะอันแรกจะเป็นกล้ามเนื้อลายใช่ไหมคะกล้ามเนื้อลายเนี่ยให้เราช่วยกันดูว่าจะสามารถพบได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูสกิจะขอสุ่มเลขที่แล้วกันนะให้ออกมาเลือกว่าจะเลือกแผ่นป้ายอันไหนนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะเลือกให้ถูกต้องนะคะว่ากล้ามเนื้อลายของเราเนี่ยจะสามารถพบได้ที่อวัยวะใดหรือบริเวณใดพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มจับเลขที่แรกค่ะเลขที่12 12คือใครคะมานี่ออกมาข้างหน้าเลยค่ะออกมาข้างหน้าเลยมากดข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะให้นะคะจะให้เพื่อนของเราเนี่ยเลือกแผ่นป้ายนะคะโดยการใช้นิ้วจิ้มนะเราเลือกแผ่นไหนเราจิ้มอันนั้นนะคะเราคิดว่ากล้ามเนื้อลายจะพบได้ที่ไหนอ่ะเลือกมาหนึ่งพบได้ที่ขาถูกต้องไหมคะถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะคะกล้ามเนื้อลายเราสามารถพบได้ที่บริเวณกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นขาของเรากล้ามเนื้อขานะคะอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากทีนี้ค่ะเดี๋ยวขอคนต่อไปบ้างแล้วกันคนต่อไปนะคนต่อไปเลขที่20ค่ะ
1: ไม่มา
0: เพื่อนไม่มาไม่เป็นไรเลขที่9เชิญค่ะเลขที่9เลขที่9ไหนเราลองเลือกสิคะว่าเราจะสามารถพบกล้ามเนื้อลายได้ที่ตรงไหนจิ้มได้เลยจิ้มเลยนิ้วมือเก่งมากนะคะเราก็จะสามารถเนี่ยพบกล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ตรงนิ้วมือเวลาที่นิ้วมือเรามีการเคลื่อนไหวนะเราสามารถหยุดให้นิ้วมือเนี่ยเป็นไงหยุดเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะหรือเราสามารถบอกว่าไหนชู2นิ้วสิชู2นิ้วเราสามารถสั่งได้เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากทีนี้เด็กๆหมดหรือยังคิดว่าหมดหรือยังยังไม่หมดใช่ไหมคะงั้นขอสุ่มต่อแล้วกัน13

0: มเบอร์ไม่มาอีกแล้วอดเล่นเกมนี้เลยเลขที่8ใครเอ่ยเชิญค่ะกิติภพเชิญเลยอ่ะกิติภพเลือกอันไหนจิ้มเลยค่ะถูกต้องนะคะในบริเวณใบหน้าของเราอ่ะมานี่ก่อนบริเวณใบหน้าของเราก็จะมีการเคลื่อนมามีการเคลื่อนไหวเวลาที่เรายิ้มอ่ะเราไหนเราลองยิ้มสิยิ้มนะคะหรือเวลาที่เราพูดเห็นไหมคะปากของเราขยับบริเวณใบหน้าของเราก็จะเป็นกล้ามเนื้อลายนั่นเองนะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเยี่ยมมากอ่ะถามก่อนว่าหมดหรือยัง
1: หมด
0: หรือยังดังนั้นนะคะแสดงว่าส่วนอื่นเป็นกล้ามเนื้อลายไหมเป็นเปล่าอ่ะอย่างลำไส้ใหญ่เป็นไหมลำไส้ใหญ่ก็ไม่เป็นเพราะว่าเป็นอวัยวะภายในร่างกายสมองของเราเป็นไหมคะไม่เป็นเพราะว่าเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเราเราไม่สามารถหยุดเป็นไงสมองหยุดทำงานแป๊บนึงเราไม่สามารถบอกได้หรือว่าตับก็เป็นอวัยวะภายในของเราเหมือนกันนะคะก็จะไม่ได้มีกล้ามเนื้อลายอยู่นะทีนี้ต่อมาเป็นกล้ามเนื้อเรียบกันบ้างกล้ามเนื้อเรียบนะคะจะสามารถพบได้ที่บริเวณใดขอสุ่มเป็น18ค่ะเลขที่18ใครเอ่ยเชิญเลยค่ะเลือก1อันเลยอันไหนก็ได้คิดว่ากล้ามเนื้อเรียบเราจะสามารถเจอกล้ามเนื้อเรียบได้ที่ไหนใช่หรือเปล่าแน่ใจไหมไม่เป็นไรค่ะลองกดดูว่าถูกไหมโอเคเพื่อนดีใจเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะคะกล้ามเนื้อเรียบตัวนี้นะเราก็บอกอยู่แล้วว่าพบได้ที่อวัยวะภายในใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนกดจมูกเนี่ยจมูกอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณส่วนข้างนอกนะคะบริเวณใบหน้าของเราเราสามารถเป็นไงควบคุมให้จมูกของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไหมควบคุมได้ไหมได้ใช่ไหมคะเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกแบบจะจามหรือว่าเนี่ยเป็นไงเนี่ยเพื่อนกำลังทำอยู่นะคะนั่นแสดงว่าจมูกของเราก็เป็นกล้ามเนื้อลายนะไม่ใช่กล้ามเนื้อเรียบนะคะไม่เป็นไรปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะเลขที่ต่อมา22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเชิญเลยค่ะมาเร็วด้านหน้าเลยเลือกเลยค่ะอันไหนดีกล้ามเนื้อเรียบคิดว่าเป็นอันไหนดีไม่เป็นไรไม่ดีใจกันใหญ่เลยข้างในดีใจกันใหญ่เลยดีใจอะไรก่อนฟังนะคะบางทีเพื่อนเราอาจจะสับสนระหว่างกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อลายนะอย่างที่บอกไปนะคะกล้ามเนื้อลายเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้สามารถสั่งการเขาได้ให้เขาทำหรือว่าให้เขาหยุดทำเราสามารถสั่งได้แต่กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งให้เขาหยุดทำงานได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะต้องเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะเพื่อนเลือกไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรนะคะกลับไปนั่งดีต่อไปค่ะเลขที่25ใครคะใครเชิญเลยค่ะมาลิลองเลือกซิอันไหนดีกล้ามเนื้อเรียบอยู่อันไหนดีอยู่กระเพาะอาหารแน่นอนว่าเบาให้กำลังใจเพื่อนนะคะนั่นแสดงว่ากระเพาะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอวัยวะภายในดังนั้นกระเพาะอาหารเป็นไงคะจะต้องเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะคะถูกต้องนะคะที่เพื่อนเขาได้กดไปนะคะถูกแล้วข้อนี้นะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเก่งมากนะเก่งมากทีนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราจะใกล้จะหมดเดี๋ยวจะมีอีกกิจกรรมนึงนะคะเดี๋ยวทีนี้ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยไหนลองช่วยกันบอกสิคะว่านอกจากกระเพาะอาหารแล้วยังมีส่วนไหนอีกหรือไม่มีลำไ ็กลำไส้เล็กก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบสมองหัวใจใช่ไหมหัวใจนะคะหัวใจไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อเรียบนะนี่ค่ะต่อมากล้ามเนื้อส่วนต่อมากล้ามเนื้อหัวใจแน่นอนว่ากล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะต้องพบได้ที่ไหนคะหัวใจเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอันอื่นเนี่ยใช่ไหม
1: ไม
0: ่อันอื่นไม่ใช่นะคะถ้าคุณซากิกดให้นะไม่ใช่ม้ามใช่ไหมเอ่ยม้ามก็ไม่ใช่หัวไหล่ก็ไม่ใช่แขนก็ไม่ใช่นะคะส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อลายนั่นเองทีนี้นะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วน่าจะแยกกันได้แล้วว่าส่วนไหนที่เป็นกล้ามเนื้อลายส่วนไหนเป็นกล้ามเนื้อเรียบและส่วนไหนเป็นกล้ามเนื้อหัวใจทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในใบงานที่4อันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะใบงานที่4อันนี้นะคะเรื่องความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานอันนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมหรือในการทำใบงานนี้แล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมหรือใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยส่วนของคุณครูปลายทางค่ะเมื่อคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วนะคะให้ดูแลนักเรียนแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะให้ทุกคนนะคะทำใบงานที่4ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเชิญได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็อาจจะมีบางคนที่ทำเสร็จแล้วแล้วมีบางคนที่อาจจะยังทำไม่เสร็จกำลังตกแต่งใบงานอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญแล้วก็หน้าที่ของกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อชนิดต่างๆหรือว่าประเภทของกล้ามเนื้อต่างๆไปแล้ว ซึ่งกล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะมีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อลายนะคะที่จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือว่ากล้ามเนื้อเรียบก็จะทำให้อวัยวะภายในเนี่ยเป็นไงมีการขยับได้เคลื่อนไหวได้และโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะที่จะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเป็นไงทำงานนะคะมีการเต้นอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นความสำคัญของกล้ามเนื้อของเรานะคะนั่นก็คือสามารถทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้และรวมไปถึงหน้าที่หลักนะคะหน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเลยก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรามีการรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายและรวมไปถึงการยึดข้อต่อต่างๆการคงรูปร่างต่างๆนะทีนี้ค่ะอวัยวะของร่างกายของเราในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ในกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำเด็กๆก็ได้ทำกันไปแล้วนะคะก็ได้รู้แล้วว่าอวัยวะส่วนไหนบ้างนะคะมีกล้ามเนื้ออะไรนะทีนี้ในครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อเหมือนเดิมนะคะจะเป็นในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อในชั่วโมงที่2นั่นเองสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกแล้วก็อุปกรณ์การเรียนคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะคะในส่วนของความสำคัญหน้าที่แล้วก็ประเภทของกล้ามเนื้อกันไปแล้วหวังว่าทุกคนจะสามารถนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาทำกิจกรรมในใบงานของเราได้สำหรับวันนี้คุณครูสากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่

0: ติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์อื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อืมอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูพันธภาปัญชิมนะคะจากที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่านักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะการหาเลขโดดในหลักต่างๆรู้ไหมว่าเลขโดดมีเลขอะไรบ้างคะยังจำกันได้ไหมเลขโดดเลขอะไรบ้างเอ่ยที่เรียกว่าเลขโดดจำได้ไหม0ถึง9นะคะ0ถึง9เราเรียกว่าเลขโดดนะคะดังนั้นแสดงว่าเวลานักเรียนจะนำเลขโดดไปเติมในช่องว่างหรือวันนี้การที่เราจะหาเลขโดดในหลักต่างๆนักเรียนจะเติมได้แค่เลข0ถึงเลข9ดังนั้นนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่าชื่อเรื่องของเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการหาเลขโดดในหลักต่างๆนะคะเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องเดิมตั้งแต่การบวกการลบแล้วก็การหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็การลบนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนจะหาเลขโดดในหลักต่างๆได้นะคะจากการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเห็นไหมเราก็จากที่คุณครูแพลวนำเสนอมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก่อนอื่นขอทบทวนก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมีว่าอย่างไรถ้านักเรียนมีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันนักเรียนสามารถเขียนในรูปการบวกได้ไหมจำได้ไหมได้ถ้าเป็นการลบได้ไหมได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่การบวกก่อนการบวกมีความสัมพันธ์กับการลบจำได้ไหมถ้ามีประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นการบวกนักเรียนสามารถเขียนอยู่ในรูปการลบได้โดยการนำผลบวกไปทำอะไรนะใครยังจำได้บ้างนำผลบวกลบกับถ้าเป็นการบวกการบวกจะไม่มีตัวลบแต่จะมีจำนวนที่1กับจำนวนที่2ดังนั้นถ้าเป็นการบวกนะคะการบวกจะมีความสัมพันธ์กับการลบก็คือผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวน1อ่ะอ่านพร้อมกันก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะอันนี้เป็นการบวกที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการลบโดยให้นักเรียนนำผลบวกของจำนวน2จำนวนลบด้วยจำนวนที่เราทราบนั่นเองจะได้เท่ากับจำนวนที่เราต้องการทราบได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นการลบเมื่อวานที่เราได้เรียนไปการลบนะคะการลบเขาบอกว่าเราจะเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกจำได้ไหมการลบจะมีตัวตั้งมีตัวลบแล้วก็มีผลลบเราจะต้องทำอย่างไรดีถ้าเรามีการลบอยู่แต่อยากเขียนในรูปของการบวกเราสามารถเขียนได้อย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยนำผลลบมาทำอะไรนะนำผลลบบวกกับตัวลบจะต้องเท่ากับอะไรจะเท่ากับตัวตั้งนะคะแต่ถ้าคุณครูแพลวเขียนเป็นข้อความจะได้ว่าผลลบของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งก็จะเหมือนกับที่นักเรียนตอบมาดังนั้นในวันนี้เราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนนะคะมาลองหาคำตอบแล้วก็เติมเลขโดดในหลักต่างๆกันอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยคุณครูแพทย์บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเลขโดดในหลักต่างๆกันตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูแพทย์ให้มาเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากก่อนเพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันนะคะโดยคุณครูแพลวกำหนดมาให้มีทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาอ่ะดูทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายเป็นการดำเนินการแบบใดคะการดำเนินการแบบใดเอ่ยบวกดังนั้นทางด้านซ้ายจะเป็นการบวกโดยมีตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ผลบวกอ่ะมาดูทางด้านขวาบ้างทางด้านขวาเป็นการดำเนินการแบบเป็นการลบเป็นการลบก็จะเป็นตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบคุณครูแพลวบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละการดำเนินการดีกว่าเรามาดูที่อันแรกก่อนทางซ้ายของเราที่เมื่อกี้ที่เป็นการบวกถ้าเป็นการบวกตอนนี้คุณครูแพลวบอกว่าให้นักเรียนช่วยดูหน่อยว่าแผนภาพที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้เป็นแผนภาพแสดงอะไรเอ่ยเมื่อกี้เป็นดำเนินการแบบไหนนะคะการบวกแต่การบวกในข้อนี้เป็นการบวกที่ให้มาครบทุกหลักยังเอ่ย ให้มาอย่างครบอย่างนะคะดังนั้นแผนภาพนี้จะแสดงการบวกที่กำหนดเลขโดดไม่ครบหลักถูกต้องไหมเอ่ยทำไมถึงนักเรียนรู้ว่าไม่ครบอะไรเป็นการบ่งบอกเราเอ่ยว่าไม่ครบจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในแต่ละจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้ช่องสี่เหลี่ยมของเรานะคะแสดงตัวที่เราไม่ทราบค่าดังนั้นบ่งบอกได้ว่าตัวนั้นนะคะเราจะต้องหาเลขโดดมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันดับแรกมาช่วยบอกกันก่อนนะคะว่าถ้าเราอยากจะหาเนี่ยจากแผนภาพต้องเติมเลขโดดในหลักใดบ้างอันดับแรกเมื่อกี้เราก็เริ่มดูเลยเลขโดดที่คุณครูแพลวชี้อยู่ตรงนี้ช่องรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกเป็นเลขโดดในหลักอะไรหลักหน่วยแต่เป็นหลักหน่วยของตัวอะไรด้วยคะของตัวอะไรเอ่ยของตัวตั้งนักเรียนจะสังเกตว่าในบรรทัดแรกจะเป็นตัวตั้งบรรทัดที่2จะเป็นตัวบวกและบรรทัดที่3จะเป็นผลบวกเพราะตอนนี้ภาพที่คุณครูแพลวนำเสนอเนี่ยเป็นการแสดงวิธีการบวกแบบ

0: ตั้งบวกอ่ะเมื่อกี้ช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเป็นตัวตั้งในหลักหน่วยนะคะดังนั้นจะได้เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยอ่ะตัวที่สองอะไรเอ่ยตัวนี้ผลอะไรคะผลบวกในหลักอะไรเอ่ยในหลักสิบอ่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ตัวบวกในหลักร้อยดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีช่องสี่เหลี่ยมอยู่3ช่องก็จะต้องหาทั้ง3เลขโดดมาใส่ดังนั้นต่อมาเป็นผลบวกในหลัก10และตัวบวกในหลัก100จะเห็นได้ว่าในทุกๆหลักคุณครูแพลวมีช่องสี่เหลี่ยมหมดเลยแต่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเป็นหลักหน่วยแต่เป็นของตัวตั้งช่องสี่เหลี่ยมอันที่2เป็นหลัก10แต่เป็นของผลบวกถูกต้องไหมคะช่องสี่เหลี่ยมที่3จะเป็นในหลัก100ของตัวบวกคุณครูแพลวถามหน่อยถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องหาเลขโดดมาใส่นักเรียนจะเริ่มหาจากหลักอะไรเอ่ยถูกต้องเลยเราก็ทำคล้ายๆกับการบวกที่นักเรียนต้องตั้งบวกถ้าเราจะตั้งบวกเราจะต้องเริ่มบวกในหลักหน่วยดังนั้นในข้อนี้เราจะเริ่มหาจากหลักหน่วยถัดไปหาในหลักอะไรคะ
1: หล
0: ักสิบถัดไปหาในหลักร้อยก็จะครบทั้งหมดดังนั้นเวลาปฏิบัติเหมือนกับการบวกเลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยไปหาหลักที่มากที่สุดที่แต่ละโจทย์กำหนดให้ได้ไหมเอ่ยอ่ะคราวนี้เราเริ่มมาดูกันคุณครูแพลวอยากจะเริ่มหาเลขโดดในหลักหน่วยในหลักหน่วยนักเรียนช่วยดูหน่อยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเติมเลขโดดอะไรดีลงในหลักหน่วยตรงนี้เพื่อให้โจทย์ของเราหรือภาพที่คุณครูแพลวแสดงเนี่ยเป็นจริง
1: 3
0: ทำไมถึงรู้ว่า3คะจากเริ่มแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าอ๋อเรามาพิจารณาที่หลักหน่วยจํานวนใดคือช่องสี่เหลี่ยมบวก6เท่ากับ9คุณครูแพลวก็มาเขียนข้อความว่าจํานวนใดบวก6เท่ากับ9จํานวนใดเอ่ยบวก6เท่ากับ9 3ซึ่งนักเรียนบางคนบอกคุณครูหนูนับต่อก็ได้เพราะตัวเลขไม่ได้เยอะหรือใครจะทําแบบที่เจทูบอกเมื่อกี้นํา9ลบด้วย6ดังนั้นจำนวนใดบวก6เท่ากับ9นักเรียนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกมาได้ว่าผลบวกลบด้วยจำนวนที่ทราบจะเท่ากับจำนวนที่เราต้องการทราบดังนั้นในช่องแรกคุณครูแพลวต้องเติมเลขอะไรลงไปคะในช่องแรกคุณครูแพลวต้องเติมเลขอะไรลงไปเอ่ยเลข3ลงไปพอเสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจสอบด้วยว่าถูกต้องจริงๆหรือไม่3บวก6เท่ากับ9ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปกันที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10นำอะไรเอ่ย2บวก0เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนสามารถหาผลบวกได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาถามเป็นผลบวกถูกต้องไหมคะไม่ได้เป็นตัวตั้งหรือตัวบวกดังนั้นตรงนี้ได้เท่ากับ2นำไปเติมหลังจากนั้นตรวจสอบ2บวก0ได้2จริงๆต่อไปกันต่อที่หลักอะไรคะต่อไปกันต่อในหลักร้อยหลักร้อยนักเรียนก็มาดู3บวกจำนวนใดได้8 3บวกจำนวนใดเอ่ยได้8คะ5มีวิธีการคิดมาอย่างไรนำ8ลบด้วย3คือนำผลบวกลบกับจำนวนที่เราทราบจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบดังนั้น3บวกจำนวนใดได้8ดังนั้นคือ5นำ5ไปเติมเมื่อเติมครบแล้วตรวจสอบอีกหนึ่งรอบทั้งโจทย์เลยเราเริ่มบวกจริงๆจากหลักหน่วยหน่อยอ่ะไหนช่วยบอกการนำอะไรบวกกัน3บวก6ได้9ถูกต้องไหมถูกต้องไปต่อหลัก10เป็น2บวก0ได้2ต่อไปหลักร้อย3บวก5ได้8ดังนั้นเมื่อนักเรียนเติมจำเลขโดดครบทุกหลักแล้วให้นักเรียนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าเป็นจริงหรือไม่สำหรับข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากเรายังไม่ได้มีการทดเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้ยังเป็นแบบง่ายไม่เอ่ยง่ายอ่ะเป็นการบวกแล้วต่อไปช่วยดูกันที่การลบหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอนนี้การลบที่ครูแพลวกำหนดให้คุณครูแพลวให้มาครบทุกเลขโดดยังมีช่องสี่เหลี่ยมหมายถึงเราต้องหาว่าเลขโดดอะไรดีที่มาใส่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้แผนภาพหรือโจทย์ของครูแพลวเป็นจริงเริ่มแรกเหมือนเดิมเราจะเริ่มหาจากหลักอะไรดีคะถ้าเป็นการลบก็หลักหน่วยเหมือนเดิมหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยเราจะเริ่มทำจากหลักหน่วยเสมอดังนั้นเราไปอยู่กันที่หลักหน่วยถ้าหลักหน่วยนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไรตอนนี้จํานวนใดลบด้วย2เท่ากับ5เอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรคะจํานวนใดลบด้วย2เท่ากับ5เราก็มาช่วยกันคิดจํานวนใดเอ่ยลบด้วย2

0: เอ็ดไปใส่ที่หลักหน่วยที่เราคิดแล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อย่าลืมทุกๆครั้งที่นักเรียนได้7ลบ2เหลือ5ถูกต้องไหมคะถูกต้องดังนั้นในข้อนี้ในหลักหน่วยได้แล้วต่อไปไปกันต่อที่หลักอะไรเอ่ยต่อไปไปต่อที่หลัก10อ่ะในหลัก10ไหนอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรคะ8ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมหรือเท่ากับจำนวนใดข้อนี้หาได้เลยไหม8ลบด้วย4เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ4ดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้เป็น4นำ4มาเติมต่อไปไปกันต่อที่หลักร้อยในหลักร้อยไหนอ่านพร้อมกันจะอ่านได้เป็นอะไรเอ่ย6ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ1ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมกันอ่านในหลักร้อยพร้อมกันอีก1รอบได้เป็นอะไรคะ6ลบด้วยคุณครูแพลวนำมาเขียนให้6ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับได้อะไรเอ่ย6ลบอะไรเหลือ1 6ลบอะไรเหลือ1คะ5ดังนั้นเราได้5เสร็จเรานำไปใส่ให้เรียบร้อยเมื่อใส่ครบแล้วอีก1รอบเราต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักเรียนลองลบจริงๆอีก1รอบทั้งข้อเริ่มลบในหลักอะไรเอ่ยคะเวลาเราลบหลักหน่วยในหลักหน่วยไหนหลักหน่วยนำอะไรมาลบกัน7ลบ2เหลือ5ต่อไป8ลบ4เหลือ4ต่อไป6ลบ5เหลือ1ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแบบนี้มั่นใจข้อนี้ถูกต้องแน่นอนเวลานักเรียนเติมเลขโดดครบทุกหลักแล้วนักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งโจทย์อีกหนึ่งรอบโดยดำเนินการตามข้อนั้นๆถ้าเป็นการบวกให้นักเรียนบวกใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยอีกหนึ่งรอบถ้าเป็นการลบให้นักเรียนลบใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยเหมือนกันได้ไหมคะถ้าได้คุณครูแพรขอโจทย์ยากขึ้นพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอโจทย์นี้อีกหนึ่งโจทย์ก่อนที่ให้นักเรียนได้ช่วยกันปฏิบัติทุกคนเงยหน้ามาดูกันที่โจทย์นี้ตอนนี้โจทย์นี้การดำเนินการเป็นการอะไรคะดำเนินการเป็นอย่างไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายลบดังนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องดูคือนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการบวกหรือเป็นการลบหลังจากนั้นโอ้โหข้อนี้เป็นการลบจะมีตัวตั้งบรรทัดที่หนึ่งตัวลบบรรทัดที่2แล้วก็ผลลบบรรทัดที่3จำนวนหลักของเราหลักเยอะยังคะตอนนี้หลักมากขึ้นแล้วมีตั้งแต่หลักอะไรบ้างไหนลองนับไปพร้อมกันหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนดังนั้นเราจะต้องเริ่มจากหลักหน่วยแล้วดูว่าจำนวนที่เราไม่ทราบอยู่ตำแหน่งอะไรดังนั้นนักเรียนมาเริ่มกันอันดับแรกเราเริ่มที่หลักหน่วยไหนอ่านพร้อมกันหลักหน่วยทำอย่างไรดีคะ3ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่3ลบด้วย4ลบได้ไหมไม่ได้ถ้าโจทย์ถามผลลบนักเรียนสามารถดำเนินการได้เลยนักเรียนก็ต้องบอกว่า3ลบไม่ได้ทำอย่างไรดีคะไปกระจายจากหลัก10หลัก10จาก7เหลือ6ในหลักหน่วยจาก3เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะ3เพิ่มขึ้นเป็น10 3ต่อไปนำอะไรมาลบกัน3นำ13ลบด้วย4อย่าลืมถ้าเป็นการลบขอให้อ่านว่าลบด้วยได้ไหมเอ่ย13ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นักเรียนนำ9มาใส่ต่อไปเราไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10ไหนอ่านพร้อมกันเราจะอ่านได้ว่าอย่างไร6ลบด้วยจำนวนใดเหลือ4หรือเท่ากับ4ก็ได้นะคะ6ลบด้วยจำนวนใดเหลือ4คุณครูแพลวบอกคุณครูแพลวขอใช้เป็นกระดาษทดด้านล่างเวลานักเรียนปฏิบัติอาจจะทำแบบคุณครูแพลวก็ได้คุณครูแพลวมาเขียนใหม่อีกรอบนึง6ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ46ลบอะไรเหลือ4คะ
1: 2
0: 6ลบ2เหลือ4ดังนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบตรงนี้นํา2มาเติมในโจทย์ที่เราต้องการทราบดังนั้นคุณครูแพรเติม2เมื่อเติมแล้วให้นักเรียนตรวจสอบอีก1รอบว่าจริงหรือไม่6ลบ2เหลือ4จริงไหมคะจริงแปลว่าคำตอบที่เราได้มาถูกต้องดังนั้นเวลานักเรียนถามนักเรียนอาจจะมาเขียนที่กระดาษทดด้านนอกแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปในหลัก10เสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักอะไรดีคะหลักร้อยเอาไหนหลักร้อยอ่านพร้อมกัน 8ลบด้วยจำนวนใด

8ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ3คุณครูแพรวเดี๋ยวคุณครูแพรวเขียนให้ช่วยกันคิดหน่อย8ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับคะ5ดังนั้นนักเรียนใส่ตรงนี้ได้5เราก็นำกลับมาใส่ที่โจทย์เราเป็น5ได้ยังเอ่ยต่อไปในหลักร้อยเสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรดีคะหลักพันไหนหลักพันอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรคะจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ1จำนวนใดดีอ่ะคุณครูแพลวนำมาเขียนให้ก่อนจำนวนใดเอ่ยลบ1เท่ากับ1 2หรือนักเรียนจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือนำผลลบมาบวกกับตัวลบตรงนี้ถูกต้องไหมคะจึงได้เป็น2พอได้2เสร็จแล้วไปตรวจสอบว่าจริงไม่จริงนำ2กลับไปใส่2ลบด้วย1เท่ากับ1จริงไม่จริงคะจริงอ่ะไปต่อที่หลักอะไรตอนนี้เมื่อกี้หลักพันแล้วต่อไปเป็นหลักหมื่นไหนหลักหมื่นอ่านพร้อมกัน3ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนำมาเขียนให้3ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0เวลาผลลัพธ์ของเราเป็น0นะคะเวลาจะได้ก็คือจำนวนนั้นลบจำนวนนั้นเองจะมีผลเท่ากับ0ดังนั้นได้มาเป็น3นำ3กลับไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบ3ลบด้วย3เท่ากับ0จริงไม่จริงจริงอ่ะสุดท้ายแล้วหลักอะไรเอ่ยถัดจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนไหนหลักแสนนำอะไรมาลบกัน9ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ต้องไปคิดแยกไหมคะไม่ต้องได้เลยนักเรียนสามารถคิดคำตอบได้เลย9ลบด้วย1เท่ากับ8หรือเหลือ8นั่นเองเราก็มาใส่คำตอบเมื่อนักเรียนใส่ครบแล้วคุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องโดยเราอาจจะมีการใช้เครื่องหมายติ๊กถูกในการตรวจสอบความถูกต้องของเราทีละหลักอ่ะมาเริ่มพร้อมกันเริ่มแรกนักเรียนดูในหลักหน่วยของเราเดิมเป็น3ลบ4ลบไม่ได้ไปกระจายจาก7เป็น6จาก3กลายเป็น13 13ลบด้วย4เหลือ9ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องนักเรียนอาจจะใช้สัญลักษณ์ติ๊กถูกไว้เพื่อให้รู้ว่าเรามีการตรวจสอบแล้วในหลักนี้ต่อไปต่อที่หลัก10 6ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่คะ4แปลว่าถูกไหมถูกในหลักนี้แปลว่าเลขโดดที่เราเติมถูกต้องเช่นเดียวกันต่อไปที่หลักร้อยนำอะไรมาลบกันอ่านพร้อมกัน8ลบด้วย5เหลือ3ถูกต้องไหมถูกต้องก็ไปต่อต่อไปต่อที่หลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักพันนะคะในหลักพันนำอะไรมาลบกัน2ลบด้วย1เหลือ1ถูกต้องไปต่อที่หลักหมื่นหลักหมื่นนำอะไรมาลบกันให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมกันนะคะนำอะไรเอ่ย3ลบด้วย3เท่ากับ0ถูกต้องไหมถูกต้องไปต่อหลักแสนหลักแสนนำอะไรมาลบกันคะ9ลบด้วย1เหลือ8ถูกต้องไหมถูกต้องเมื่อนักเรียนตรวจสอบครบแบบนี้แล้วแปลว่าเลขโดดที่เราเติมถูกต้องยังคะถูกต้องแล้วนะคะก็จะแสดงว่าคำตอบหรือเลขโดดที่เราเติมไปถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนเติมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยคุณครูแพลวแนะนำว่าขอให้นักเรียนมีการตรวจสอบความถูกต้องเหมือนข้อนี้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้นะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำให้นักเรียนเติมเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือเติมเลขโดดในหลักที่หายไปนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะคุณครูแพลวมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวเตรียมใบกิจกรรมให้แล้วนักเรียนสามารถนำใบกิจกรรมนะคะทำเป็นลายบุคคลไปพร้อมกับคุณครูแพลวได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะจดลงไปในสมุดของตนเองนะคะแล้วหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางได้เลยค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางแจกใบกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูแล้วก็ตอบคำถามหรืออาจจะจดลงไปในสมุดพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะในข้อที่1อันดับแรกนักเรียนพิจารณาก่อนว่าในข้อที่1เป็นเครื่องหมายดำเนินการอะไรเอ่ยเวลาทำกิจกรรมมีเสียงได้ไหมคะเวลาทำกิจกรรมนะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนนะคะดังนั้นเรามาดูพร้อมกันในข้อที่1เป็นเครื่องหมายดำเนินการอะไรเอ่ยการบวกดังนั้นในข้อนี้เป็นการบวกเดี๋ยวข้อที่1คุณครูแพลวจะให้

0: เรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามทำไปพร้อมกับคุณครูแพรวสำหรับข้อที่2เดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติเองได้ไหมเอ่ยได้ดังนั้นนักเรียนต้องตอบคำถามไปพร้อมกันได้ไหมคะได้อ่ะคราวนี้เป็นการบวกเมื่อกี้เราบอกแล้วอ่ะช่วยดูหน่อยบรรทัดแรกบรรทัดแรกเป็นตัวอะไรทั้งหมดเลยคะบรรทัดแรกเป็นตัวอะไรหมดเลยบรรทัดแรกเป็นตัวอะไรหมดเลยคะตัวตั้งบรรทัดที่2เป็นตัวอะไรคะตัวบวกบรรทัดที่3เป็นอะไรเอ่ยเป็นผลบวกดังนั้นเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะเวลานักเรียนจะปฏิบัตินักเรียนเริ่มทําจากหลักอะไรเอ่ยนักเรียนเริ่มทําจากหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยนะคะเราเริ่มกันที่หลักหน่วยหลักหน่วยนักเรียนช่วยดูหน่อยอ่านพร้อมกันถ้าอ่านได้เป็นอย่างไรเอาอ่านพร้อมกันก่อนค่ะในหลักหน่วยได้เป็น9บวก4เท่ากับเท่าไหร่ไหนช่วยคิดหน่อย9บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะ13 13นักเรียนใส่ในหลักหน่วยเป็น13ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องใส่อย่างไรดีคุณครูแพรวก็จะใส่3แล้วไปทด1ที่หลักอะไรต่อไปหลัก10ดังนั้นนักเรียนต้องใส่ทด1ด้วยได้ยังเอ่ยนักเรียนปลายทางอาจจะตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูแพรวเดี๋ยวข้อ2ให้เวลาในการจดลงสมุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางมีใบงานสามารถตอบไปพร้อมๆกันได้เลยอ่ะต่อไปไปต่อที่หลัก10ไหนอ่านพร้อมกันในหลัก10นักเรียนทำอย่างไร6บวกจำนวนใดเท่ากับ9เลยไหมคิดว่าไม่ต้องมีอะไรด้วยมีทดอีก1ดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านได้เป็น6บวกจำนวนใดทดอีก1เท่ากับ9เริ่มยากยังเอ่ยอันดับแรกคุณครูแพรวบอกเดี๋ยวคุณครูแพรวมาเขียนในกระดาษทดหรือพื้นที่ว่างๆให้นักเรียนดูก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องฟังทั้งคู่นะคะมาดูพร้อมกัน6บวกจำนวนใดเท่ากับ9แต่ในข้อนี้สังเกตมีอะไรด้วยเอ่ยมีทดดังนั้นคุณครูแพรวต้องใส่ทด1ไปด้วยนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนมองก่อนแค่6บวกจำนวนใดเท่ากับ9ก่อน6บวกจำนวนใดเท่ากับ9เอ่ย3แต่มีทดอีก1ดังนั้นมันจะเป็น3ได้ไหมไม่ได้ลดลงไปอีก1เหลือ2หรืออีก1วิธีนักเรียนเงยหน้าฟังก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาปฏิบัติที่เป็นแบบฝึกหัดจะได้ทำได้นักเรียนอาจจะเอา6ไปรวมกับทด1ก่อน6รวมกับทด1ได้เป็นเท่าไหร่ก่อน7ดังนั้นนักเรียนคิดเปล่าว่า7บวกจำนวนใดเท่ากับ9คะ7บวกจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ9 2ใช้ได้2วิธีเห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้เราได้แล้วเป็น2ตรวจสอบสิ6บวก2ทด1ได้9จริงไหมเอ่ยจริงดังนั้นเรานำ2มาใส่ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเวลามีการทดหรือการกระจายเกิดขึ้นนักเรียนต้องเขียนด้วยไม่งั้นคำตอบของเราจะถูกต้องไหมไม่ถูกต้องในหลัก10แล้วต่อไปไปต่อที่หลักอะไรช่วยบอกพร้อมกันเลยค่ะหลักร้อยไหนหลักร้อยอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ยจำนวนใดนักเรียนต้องอ่านได้เหมือนกันนะคะเผื่อเดี๋ยวเวลาปฏิบัตินักเรียนอาจจะได้ซูมออกมาตอบหน้าห้องจะได้ตอบได้อ่านพร้อมกันใหม่ในหลักร้อยได้เป็นอะไรคะจำนวนใดบวก8เท่ากับ3คุณครูแพรวบอกนักเรียนดูพร้อมกันเวลาคุณครูแพรวนำมาเขียนจำนวนใดบวก8เท่ากับ3มีไม่มีไม่มีเพราะว่า8เป็นจำนวนที่มากกว่า3แล้วคิดว่าผลลัพธ์ของเราจริงๆเป็นแค่3ไหม
1: ไม่
0: คิดว่าเป็นอะไรดี
1: 13
0: ต้องเป็น13เพราะว่าผลบวกต้องมากกว่าจำนวนที่เรานำมาบวกถูกต้องไหมเด็กๆทุกคนฟังก่อนนักเรียนทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งไม่มีเสียงเลยห้องนี้ตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังอีก1รอบจากโจทย์ของเราจำนวนใดบวก8เท่ากับ3เป็นจริงไหมไม่จริงเพราะ8มากกว่า3ดังนั้นคุณครูไปถามใหม่3ตรงนี้คิดว่าเป็น3จริงๆไหมคะไม่ต้องเป็นอะไรเอ่ย13ดังนั้นคุณครูไปบอกอ๋อตรงนี้เป็น13นะจำนวนใดบวก8เท่ากับ13คะจำนวนใดบวก8เท่ากับ13 5ดังนั้นคุณครูบอกอ๋อคือ5 5บวก8เท่ากับ13ทุกคนนำ5ไปใส่ในช่องที่เป็นตัวตั้งในหลักร้อยคุณครูแพรวใส่5พอคำนี้นักเรียนตรวจสอบ5บวก8ได้แค่3อย่างเดียวไหมไม่ได้เป็น13เราต้องใส่3แล้วทด1ที่หลักพันดังนั้นทุกคนจะต้องใส่ที่เป็นตัวทดด้วยนะคะไม่งั้นคำตอบของเราจะผิดพลาดได้ตอนนี้เราได้แล้ว5บวก8ได้13ใส่3และทด 1อ่ะต่อไปเป็นหลักถัดไปอ่านพร้อมกันอ่านได้ว่าอย่างไรคะอ้าวอ่านพร้อมกันก่อนเร็วนักเรียน6บัวจำนวนใด
1: เท่าก
0: ับ
1: 8
0: จะเท่ากับ8เลยไหมสังเกตก่อนมีอะไรด้วยมีทศอีก1ดังนั้นนักเรียนต้องบอกด้วยว่า6บวกจำนวนใดทศอีก1ได้เท่ากับ8อ่ะคุณครูแพรนำมาเขียนให้ได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ย
1: 1
0: นักเรียนอาจจะใช้6รวมกับตัวทศก่อน6รวมทศอีก1กลายเป็น7บวกจำนวนใดได้8คะ7บวกจำนวนใดได้8เอ่ย1ดังนั้นตรงนี้ใส่1เราก็นำ1มาใส่ให้เรียบร้อยต่อไปหลักต่อไปไหนบอกหน่อยเอาอะไรมาบวกกันคะนำอะไรมาบวกกัน4บวก6เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ10ใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่0และทศ1พอทศ1หลักถัดไปต้องเติมอะไรไหมไม่ต้องเติมมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องทั้งนักเรียนเลยต้นทางและปลายทางนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเวลาตรวจสอบความถูกต้องต้องตรวจสอบตั้งแต่หลักอะไรเหมือนเดิมหลักหน่วยไหนอ่านพร้อมกันหลักหน่วยนำอะไรมาบวกกัน9บวก4เท่ากับ3หรอเท่ากับ13ใส่3ทศ1หลักหน่วยถูกต้องต่อไปไปหลัก10ไหนตรวจสอบพร้อมกันอ่านได้เป็น6บวก2ได้8ทศอีก1เป็น9ถูกต้องไหมถูกต้องต่อไปในหลักร้อยเอาอะไรบวกกัน5บวก8ได
1: ้
0: 13ใส่
1: 3
0: ทศ1มีทศด้วยถูกต้องต่อไปไหนอ่านพร้อมกันนำอะไรมาบวกกัน6บวก1ได้6บวก1ก่อนได
1: ้
0: 7ทศอีก1เป็น8ถูกต้องต่อไปล่ะนำอะไรมาบวกกัน4บวก6
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ
1: 10
0: ใส่
1: 0
0: สุดท้ายนำอะไรมาบวกกัน2บวก3ได
1: ้
0: 5ทศอีก1เป็น6ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องทุกๆข้อนะคะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องแบบนี้ด้วยอ่ะข้อที่1ผ่านไปเดี๋ยวข้อที่2ให้นักเรียนปฏิบัติเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขึ้นข้อที่2ให้นะคะสำหรับข้อที่2นักเรียนปลายทางสามารถนำสมุดของตนเองขึ้นมาจดนะคะแล้วก็เติมคำตอบลงไปในเลขโดดที่หายไปสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะสามารถทำลงไปในใบกิจกรรมที่คุณครูแพรเตรียมให้ได้เลยฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะจากที่คุณครูแพลวได้เดินดูนักเรียนต้นทางมีนักเรียนต้นทางบางคนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะติดขัดในบางหลักดังนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอันดับแรกเริ่มที่หลักหน่วยไหนหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันคะอ่านพร้อมกันจำนวนรายลบด้วย9เท่ากับ2คุณครูแพลวบอกเดี๋ยวคุณแพลวมาเขียนลงในกระดาษทดหรือด้านล่างให้จำนวนรายลบด้วย9เท่ากับ2คะอ้าว11ก่อนนักเรียนทุกคนตอนนี้วางดินสอก่อนนะคะทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้วางดินสอแล้วฟังไปพร้อมกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจเดี๋ยวจะได้กลับไปทำแบบฝึกหัดได้ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ต้องวางดินสอแล้วก็ฟังกับตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้ไหมคะจำนวนรายลบด้วย9เท่ากับ2นะเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมา11คุณครูแพลวใส่11ก่อนแต่11ใช่เลขโดดไหมไม่ใช่ดังนั้นจริงๆแล้วเราจะใส่เลขอะไรดีคะตรงนี้1เพราะว่า11นั่นหมายความว่าเดิมอาจจะเป็น1แล้วมีการไปกระจายจากหลักข้างหน้าดังนั้นเราจึงใส่แค่1เวลานักเรียนใส่1แล้วนักเรียนต้องกระจายเลย1ลบด้วย9ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนจะต้องการกระจายจาก6เหลือ5จาก1กลายเป็น10เอ็ดจะตรงกับที่เราคิดด้านล่างว่าเป็น11ลบด้วย9เท่ากับ2ตอนนี้ในหลักหน่วยได้แล้วต่อไปไปดูกันที่หลัก10ไหนในหลัก10นำอะไรมาลบกันอ่านพร้อมกันคุณครูแพลวนำมาเขียน5ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0คะ5ลบอะไรยีเหลือ0จำนวนนั้นต้องลบจำนวนนั้นจะเท่ากับ0ดังนั้นได้นำ5มาใส่นะคะตรงนี้ด้วยต่อไปต่อในหลักร้อยนำอะไรมาลบกัน4ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่4ลบด้วย2 4ลบออกไป2เหลือ2ดังนั้นใส่2ได้เลยต่อไปกันต่ออ่านพร้อมกันนำอะไรมาลบกันคะ7ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0ดังนั้นมาดูพร้อมกันอ่ะ7ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0คะ7ลบ7ไม่คิดคุณครูแพลวบอกไปแล้วว่าถ้าจำนวนใดลบอะไรจะเท่ากับ0ต้องเป็นจำนวนนั้นลบกับจำนวนนั้นดังนั้นได้7อ่ะตัวถัดไปทุกคนฟังถ้าหลักนี้นักเรียนมองข้ามคำตอบนักเรียนจะผิดทันทีถึงในหลักนี้เขาจะให้มาครบ

0: วแล้วใน3ตำแหน่งแต่นักเรียนต้องเช็คหน่อย0ลบ7เท่ากับ3จริงไม่จริง
1: ไม
0: ่จริง0ลบ7ไม่ได้ต้องไปกระจายจาก2ดังนั้นตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบในทุกๆหลักก่อนเลยเพื่อให้คำตอบในแต่ละหลักนั้นเป็นจริงเอาต่อไปมาอ่านหลักถัดไปได้เป็นอะไรคะ1ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7คุณครูแพรบอกนำมาเขียน1ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7 1ลบอะไรเอ่ยได้เท่ากับ7
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าแล้วดังนั้นได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วเป็น1ไหมคิดว่าไม่ใช่1ต้องกลายเป็นอะไรเอ่ย11นะคะตรงนี้กลายเป็น11ดังนั้นเรามาดูต่อ11ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7 4ดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น4คุณครูแพรบอกเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนสามารถไปกระจายได้เลยตั้งแต่แรกนะคะอ่ะได้4นำ4มาใส่หลักถัดไปอ่านพร้อมกันนำอะไรมาลบกัน5ลบด้วย5ลบด้วย8ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำอย่างไรดีไปกระจายแต่หลักข้างหน้ามีให้เรากระจายไหมไม่มีดังนั้นเรามาคิดหลักข้างหน้ากันก่อนเลยนักเรียนจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ1คะจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ1ก่อน2แต่2จะต้องให้เพื่อนกระจายอีก1ดังนั้นจะเป็นแค่2ได้ไหมไม่ได้ต้องเพิ่มเป็น3นะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะได้เป็น3ที่มาของ3เพราะว่า5จะต้องมากระจายจาก3ไปอีกดังนั้นเราจะต้องมีการเพิ่มค่าขึ้นจาก3เหลือ2จาก5กลายเป็น15 15ลบด้วย8เหลืออะไรคะ15ลบด้วย8เหลืออะไรเอ่ยเหลือ7แล้วก็2ลบ1เหลือ1ดังนั้นตรวจสอบความถูกต้องอีก1รอบด้วยในการคิดแต่ละครั้งอ่ะสำหรับข้อนี้อาจจะค่อนข้างที่จะยากสำหรับนักเรียนในบางคนนักเรียนต้องทำความเข้าใจเพื่อกลับไปทำแบบฝึกหัดของเราให้ได้ด้วยนะคะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองยังเอ่ยถ้าตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวมีแบบฝึกหัด 1.19 ซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูแพลวจริงๆแล้วมีทั้งหมด6ข้อในชั่วโมงนี้เอาแค่ข้อ1กับข้อ2ก่อนนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัด 1.19 เดี๋ยวขอให้นักเรียนทำแค่ข้อ1กับข้อ2ก่อนในชั่วโมงนี้สำหรับข้ออื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านต่อได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะดังนั้นในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติในข้อ1กับข้อที่2สำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1กับข้อที่2ทําได้ยังคะ
1: ได้
0: ไหนใครเสร็จข้อที่1ข้อที่2แล้วยกมือหน่อยส่วนใหญ่นักเรียนทําข้อที่1กับข้อที่2เสร็จแล้วใช่มั้ยคะจะเห็นได้ว่าในข้อที่1กับข้อที่2ยากเหมือนกับเมื่อกี้ไม่เอ่ยนักเรียนไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นโจทย์ที่นักเรียนสามารถอ่านปุ๊บแล้วยังตอบได้นะคะอ่ะมาดูพร้อมกันในข้อที่1ตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนักเรียนทุกคนวางดินสอก่อนเราจะใช้แค่ตรวจสอบความถูกต้องดังนั้นคุณครูแพรขอเฉลยข้อที่1กับข้อที่2ก่อนทุกคนวางดินสอพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วต้องช่วยกันตอบคำถามด้วยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอันดับแรกในหลักหน่วยไหนอ่านพร้อมกันได้ว่าอย่างไรจำนวนใดบวก9เท่ากับ9คะ0ถูกต้องไหมดังนั้นเราใส่0ได้เลยอ้าวในหลักต่อไปอ่านพร้อมกัน ตอนนี้มีนักเรียนบางคนจับดินสอแล้วบอกว่าอะไรอย่างไรก่อนวางดินสอแค่ตรวจสอบความถูกต้องและช่วยกันตอบก่อน1บวกจำนวนใดเท่ากับ7คะ1บวกอะไรได้7 6ดังนั้นใส่6ต่อไปในหลักถัดไปอ่านพร้อมกัน2บวก4เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: ดังนั้นใส่6อ้าวหลักถัดไปอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไร
1: 4บวกจำนวนใดเท่ากับ5
0: อ้าว4บวกจำนวนใดเท่ากับ5เอ่ย
1: 1
0: ใส่1อ้าวหลักถัดไปอ่านพร้อมกันอ้าวจำนวนใดเอ่ยบวก0เท่ากับ5
1: 5
0: ใส่5สุดท้ายอ่านพร้อมกัน
1: 6บวก3เท่ากับจำนวนใด
0: 6บวก3เท่ากับจำนวนใด
1: 3
0: 6บวก3เท่ากับ9เมื่อได้แล้วคุณครูแพลวแนะนำแล้วว่าถ้านักเรียนมีเวลาขอให้นักเรียนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบโดยการบวกจริงๆตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักที่มากที่สุดอ่ะข้อนี้ใครถูกต้องทุกหลักนักเรียนกาถูกได้เลยเก่งมากๆค่ะใครถูกกาถูกได้เลยถ้าใครผิดในหลักไหนนักเรียนต้องแก้ให้ถูกต้องก่อนนะคะในข้อที่1อ่ะข้อที่2พร้อมยังเอ่ยขอข้อที่2อีกหนึ่งข้อให้นักเรียนวางดินสอเหมือนเดิมนะคะแล้วตอบคำถามพร้อมกันก่อนทุกคนข้อที่2อ่านพร้อมกันนำอะไรมาลบกัน3ลบจำนวนใดเหลือ1 3ลบอะไรเหลือ1เอ่ย
1: 2
0: ดังนั้นใส่2อ่านหลักถัดไปพร้อมกันหน่อยค่ะจำนวนใดลบด้วย5เท่ากับ3จำนวนใดเอ่ยลบ5เท่ากับ3
1: 8
0: ใส่8ต่อไปอ่านพร้อมกัน2ลบด้วย0เท่ากับ2ต่อไปอ่านพร้อมกัน6ลบด้วย6เท่ากับ0หรือเหลือ0ต่อไปอ่านพร้อมกัน3ลบจำนวนใดเท่ากับ1อะไรเอ่ย2ใส่2สุดท้ายอ่านพร้อมกันจำนวนใดลบด้วย1เท่ากับ4อะไรเอ่ย5เก่งมากๆเลยอ่ะถ้านักเรียนมีเวลาในการตรวจสอบนะคะคุณครูแพลวขอนักเรียนตั้งลบใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยไปถึงหลักที่มากที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าเลขโดดที่เราเติมไปถูกต้องหรือไม่อ่ะข้อนี้ไหนใครถูกต้องบ้างเอ่ยข้อที่2การถูกให้ตนเองได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าในข้อที่1กับข้อที่2โจทย์ที่ให้มาถ้าเป็นการบวกยังไม่ได้มีการทดเกิดขึ้นถ้าเป็นลบไม่ได้มีการกระจายเกิดขึ้นดังนั้นนักเรียนนะคะจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะว่าโจทย์ในข้อนั้นมีการเกิดการทดหรือการกระจายหรือไม่เพราะค่าของเราที่เติมไปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไม่ใช่ดังนั้นข้อที่เหลือเดี๋ยวจะฝากเป็นการบ้านก่อนอื่นมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนในวันนี้นะคะจากในวันนี้จะเห็นได้ว่าเราหาเลขโดดมาเติมในหลักต่างๆใช่ไหมคะสิ่งสำคัญในการหาเลขโดดมาเติมในหลัก

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยใช่ไหมเอ่ยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมีว่าอย่างไรอ่านการบวกพร้อมกันค่ะ

0: ดังนั้นในวันนี้ไม่ว่านักเรียนจะไปหาเลขโดดในหลักต่างๆจะเป็นของการบวกหรือการลบให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเป็นการบวกอาจจะมีการทดเกิดขึ้นถ้าเป็นการลบอาจจะมีการกระจายเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัด 1.19 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปปฏิบัติต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้กับคุณครูแพลวด้วยนะคะเรายังเหลือในข้อไหนบ้างเอ่ยข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5แล้วข้อที่6เวลานักเรียนปฏิบัติแล้วอย่าลืมว่าต้องทำอย่างไรด้วยตรวจสอบความถูกต้องโดยการเริ่มบวกและเริ่มลบใหม่อีก1รอบจากหลักหน่วยนะคะอ่ะในชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันนักเรียนวางดินสอก่อนอ่ะอ่านชื่อเรื่องในชั่วโมงถัดไปพร้อมกันหน่อยค่ะเราจะเรียนในเรื่องของอะไร
1: การวิเคราะห์สูตรปัญหาและหาคำตอบ
0: เราจะเริ่มเรียนในโจทย์ปัญหาและเราจะมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบกันนะคะสำหรับนักเรียนหากในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนคนใดมีเครื่องคิดเลขให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพราะว่าคุณครูแพลวจะให้ใช้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องไม่อนุญาตให้นักเรียนนะคะใช้ในการคำนวณ นะคะเครื่องคิดเลขเราจะใช้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องเวลาเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านให้คล่องด้วยเพื่อที่จะมาอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ของคุณครูแพลวดังนั้นฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เคยเรียนมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.20 นะคะให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขนะคะให้กับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนปลายทางคนใดนะคะมีเครื่องคิดเลขให้นำเครื่องคิดเลขมาเรียนในชั่วโมงต่อไปกับคุณครูแพลวด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางอย่าลืมนะคะถ้านักเรียนคนใดมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาด้วยได้ไหมเอ่ยได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความครบขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: านี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ลีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอ

0: านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของ4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไร

รายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้า

0: ะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะ

0: ระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ
2: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
3: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขจะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะ
2: หน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผง

0: ประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกตกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จาก

0: คำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆ เราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อ

0: ใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปลายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: ตัดเทปโปลิสเดียวก็เพื่อนผมง่ายก็จ่ายผม
1: มาจูเชวีจัดที่เจ้าวี
2: จัดที่เจ้าเล
1: ยจัดที่เจ้าวีชามาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
2: โอ้ตีมาเลย
1: คดีแล้วตีอะไรก็ห้องเจ้าวีมาจ่ออยากกองมาด่าสุดตาบุราวีเจ้ามาจ่อคน
2: ช่วยคนตีเจ้า
1: เลยช่วยคนตีเจ้าวี
2: เด็กขอฟัวละจัดที่เจ้า
1: จัดที่เจ้าวีที่เด็กขอเตียคือเด็กขอเจ้ามาคุย
3: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
4: จะจับเพื่อนเลย
5: มาเพื่อสิ
4: เพื่อสิละ
5: ไงก็ละก็ต้องชอบชูกัน
2: เป็นสิ่งที่ชอบหนอตัวเลยหนอเมียจะไปมีหลีกเหี้ยว
1: มังไห่ดีมังไ
2: ห่เอ๊ะละอะไรดี
1: มังไห
2: ่มันยากกันยากกันเลย
1: ไหนยังมีอ่ะ
2: ยังมีมาเล็ก
1: ยังมีละเล่น
2: แต่ยังมีมาหลีกเหี้ยวเราไม่ยาก
1: นายยาวลิชิบุคีเนี่ยคือกะคือคือดีชิวก็อย่างนี่คะแนนมาฮีติเจียยูมาลาคู่คุยที่แผ่มากเลยมากกว่ามาลาวชิบุ
2: คู่ที่แผ่มากแบบกันหลายคู
1: ่คู่รับประชาหลายมาก
2: โอ้รับประชาเป็นคนนี
1: ้รับประชามุมไปผ่อน
2: มุมไปเอา
1: เลยมุมไปผ่อน
2: คู่มุมไปเอาเล
1: ยมาลาเลยมาคู่ยูโง่มาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวชิบุคยาเนี่ยก็คือดิเชบาที่อยู่นี่ก็มองอะไรที่กันนี่
2: จะขับแบกอะไรล่ะ
1: อะไรที่เราขับไปที่กันก็
2: ข
1: ับ ที
2: ่ลอยเลย
1: นี่ที่ขับที่ลอย
2: นี่ยังมัดจ่อยเลย
1: ไปกูวิ่งก็ชนโน่ที่จ่อมา
2: ก็ชนโน่เลย
1: ก็ชนโน่จ่
2: อก็ชนโน่ก็ปกติมาแล้ว
1: ก็ชนโน่ไปบ่เนี่ยมันขัดเจมาอยู่
2: ข
1: ั
2: ดเ
1: จ
2: มาอะไรที่ล่ะมึงตัว
1: อะไร
2: มาตัวอะไร
1: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ดีจักชมว่ากูที่พักกูจะไปมาไกลลิบุกามาเพะไปอยู่มาให้เชื่อแต่มา

0: อมีมุ่งชื่อการลาเชื่อกันชีพไปเปื่อย
1: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
2: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
1: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะก็อยากจะอยู่ข้างใน
2: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
1: ่ใช่ฮะ
2: เขาก็จะเรียน
1: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกวติงาลิลีมากันกักวอยู่ชั่วกะกะฮิคุติคาติโลฮุกักวติพากวเอคดีฝะปุยาคติยากวปอกอีกวโดวีคีวีอาลูนาชิกะกะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะนั่นสิ่งจะใจยกอะ
2: ยามุเตนมีอัปราสูร
0: อเอ้ขี้มายกเอ็มข้าก็ยามมากาคนเดียวหายยัง
2: เอ๊ะใครเช่น
0: นั้นเอ๊ะใครเช่นนั้นคือเช่นนั้นโอ้ย
2: ยี่สิบสี่ยามนั
0: ้นเ
3: ลยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
2: แล้วการไม่สนุกสาระก็ไม่รอแหละมาลาโมกมาลาโบเทวะโปโปปุซาเปติโพปิราเวที่คอยมองโกยโบโอมาราคือเจ้าตะโบจะเสวิปุชิ
4: แต่ละแต่ละถึงไ
2: หนแปลอยู
4: ่ไปละ
2: เ
4: อมองแม่เลี้ยงอะไรเหรอละ
2: มังอะเฮ
4: ่มาซื้อมาเฮ่เลย
2: เลี้ยงเยอะมากจนละนี่แกมักโจมังอะไรอยู
4: ่มาละแปะเถอะ
2: คู่กับมักโจมาปะกับมักโจ
4: ต้นบุญฮิกา
2: หน้าฮิกามาฮิกาโ
4: อมาที่นี
2: ่มาฮิอาเวเชียกะ
5: พี่เจาะพี่เจาะ
4: อ
5: ่ะ
4: ส
5: ั
4: ว
5: ไ
4: ม่
5: ปลอ
4: ด
5: ก็ควรเนี่ยปนเดินปนเดินอ่ะปุ๊สอปอสอปนเดิน
4: ถ้าติดปุ๊รู้ปนรู้ไม่รู้ปกติเราชอบ
5: ฮะ
4: เราชอบปกติ
5: โชยะ
4: อ๋อจะไปจะข้าวล่ะข้าวคอเลยมาติดเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
5: คุ้มมาเหมาแหวะ
6: คุ้มมาขาย
3: อะอย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
4: ให้มาก็สอน
7: ครับผมแบบ
4: พิเศษผมไม่ได
7: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปพาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรม คือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
7: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
7: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
3: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
6: ว่าจะมาจากก็ที่แค่ว่าป้าหน้าที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
8: เขาจะว่ามันมีร่างแบบไปคอยด้วย
9: อ๋อเชียวหน้าไปข้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูเชียวสองพะเลยชี้เจตานุโครงการหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหนุ่ย25ก็เวียเชียสุดที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและถูกป้าก็พอทีละและอาชีพยกเขาจะแคว่กับเชลและก้ามือจะเชื่อเลยที่กาวีเชื่อวัวเวกที่เชื่อเลยอุท่าก็ที่ก้ามือจะเชื่อวิก็ที่แรกกูพี่เลยจีจ่าแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูพี่วิยื้อก็ดีพี่แล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกลับมากระเช่ชูเกาที่พี่กับมึงกระเช่มากระโชว์ได้เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้แล้วแหละคติแหละปี25ทีแหละชาชีชดไทยก็กูจุดแหละท้องแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
3: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
9: ้จากที่ได้ชอล่าหูเชียวขามาเผยเลยจะน้องไหมที่จืดเลยจะน้องยิ้มกุยเลยอู้ยอ๋อผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวิเดนมีเสียที่มากามาก็ขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดได้ปลาจะยศชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่ากูว่าโตแล้วหนูแยกเขาลูกว่าโตแล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะว่าตา 说胖了，现在

0: หาที่ที่ออกไก่เชะเล่คือการที่ปลาเชะเลยจะกูจะยศปลาเลยมือจ้ากาที่ขอรอที่ปีที่กาที่ลอยพระลากปากาจูวิเอาชีวิตเล่จะยศที่ออกวะหูวะหูแล้วก็ติเชวินี่หูยาหูแล้ว
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
3: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอ้มมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมายันแอ้มมาล่าก็那个皮包烟那个嘛啦，烟那有个皮烟，人家吃不哩，有时候去开赌，他闹也开赌，就莫包。你爸爸开药，干嘛带去那个？你这地里木家巴家伙，开这条开来，喝个个药，苦个这八个开来烟那嘛嘞，他包来开地里吃嘞，包胡开猪搞哩，包猪搞木个就搞对个，就烟那开家个嘛去嘞。มอติเชขอจบุญงายคือการก่อนุบาเชเลยคือตีดีไกเท่านี้มาโจก็ชีมาฮิต
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: แต่มูคือจะเตะจะฮิวก็คือใช่เลยที่ก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยที่ได้อยากจะพักอยากจะขาดอยากจะบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ย้ายมาที่อยู่มาที่จะเข้าที่บุตรสิ่งที่ปอต้องชี้จุดมันต้องชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตจะทำมาที่อยู่ที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่ใครใช้ยักคือข้าเขาใช่มาที่ข้าเขาไม่ชอบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
0: ้อย่างที่ปอยแอ้สิติบาลเลยติชี้ก้ามากระตีปอยกันเลยว่าก็เอาจากวิคิดที่โจวิวก็ติจักมากกว่าพื้นที่ที่จะเกี่ยวกับมากกว่าที่คือมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ๋ยใครคนนี้ขี้เลยหมู่ใครกูพอปล่อยมาลื้อเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยขี้เลยหมู่คนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจวไปหุ้ยลูกกูเลยหมู่ขี้เลยกูอียาแต่กูงักแผลอยู่ใครปืนมาแผลเนี่ยจ้าหงแล้วผมผือเราก็ปล่อยมาหมู่จ้าหงจ้าตีเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูหมู่ขี้เชื่อวิกาโจวิวมันเหนื่อยที่เควิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
3: เนี่ยตู้เข้าที่วิวแล้วจะสีขอเควิลี่หน้าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอเผาวิลี่ที่พักก็มีฮักก็เผาวิแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เควิลี่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไขมันแล้วก็ไกลเปลือกชิ้นเชือกอมตีไขวันหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อหำแต้วกับกูไขมันก็เลยตัวปกตินี่กูป้าจะโจรเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยกอกแบบตัวย้อนนี่ตัวย้อนนี่มากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

0: Dạ, cái đấy mua hê với ở dạ, có tích 9 kg. Cái đấy là mua khi có lắp bạc giác với cho bự. Cả lắp bạc với lấy ra chỗ ấy. Bỏ ý của mắt cho giác rồi đi hít gặp ạ. Số hê tụi cả mắt cho tiếp bố như cái số kia cái tế. Chả phải là cái tế cái pi chê vì. Tiếp bố tía tía ghẹ nung à nhìn tế tế chả cho. Á thế này, ở dạ đi hít gặp cháu. Tắt đi không vi. Ở dạ đi hít gặp tế nhìn cho. Poi kok kayak macho ichi su hiya ti kayak ti ni. Si ka hakat jau yo kan ni. Ti ya ngaku ti lega ko kata mau pe kayak tu ya. Ha? Ka hi le ka su eu. Po hu ki cha chu gau le. Ka tiap ko mo ho cha hi ga hi sha ko. Ni ka su achi tai. Hu u ti ya hu ga ko ma ka.
1: Nai khana ti lai pheun thi nai prathet Thai kamlang jap ta mong gap rabob kan siksa khong Thai. Tae na ti ni ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับพวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
1: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่หมีแพนด้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: มาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยครับ
5: ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากลายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ครับ
5: ใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช
5: ่
1: ไหมคร
5: ับใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
4: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
5: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ที่เขาให้มาให้อาหาร
4: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
4: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
4: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
4: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
4: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
5: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ้โห
5: เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
5: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะคร
1: ับแล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
5: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
4: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปลอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งฮะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
4: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องป้ากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
4: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากะลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาเล็กเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากะลังไว้ก็เพราะว่าปลากะลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
2: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
4: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็โดยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
2: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
4: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวโคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
2: แล้วทำยังไงครับ
4: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลาย

0: น้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะอันนั้นใช้ไม่ได
1: ้
0: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
2: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแทงนี้ไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
2: โอ้โห
1: เยอะเลย
2: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
0: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
2: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
1: ครับ
2: ดีไหม
1: ดีครับ
0: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
1: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
0: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
1: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
2: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปนะที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็แล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคลุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
1: เอาวิตามินซีและส้มไปคลุก
0: ใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคลุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
2: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆก็คือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
1: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
1: ่ๆ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
1: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
2: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
2: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู่แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค่ะ
2: การจัดการน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: คัญที่สุดของอควาเรียมเลย
1: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่2อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
0: เศษขยะง่ายๆ
1: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
0: คือต้องเช็คก่อนว่า
1: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
0: ใช่แล้ว
1: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บมา
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
1: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
1: ทำความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่ครับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู
1: ่แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกเนี้ยก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็

0: แต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอจะทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแท้งก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
2: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่ถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและทะเลาะลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: ไงบ้างครับน้องปลาวันนี
3: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่ามีแพนด้าจริงนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
4: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่สวนอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่สู่อควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
3: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบ บครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆบ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม่กลับมาตอนสี่รูป
2: เ
3: หรออ
2: ๋อดีไหมแล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรา

0: แล้วนะคะ
1: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
2: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
3: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
4: ต่อไม่เป็นไรเกมมา
3: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับผึ้งเข้าแล้วค่ะ
4: ไปถ้าไม่ผึ้งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
5: แต่มันจะไม่ตัวเองตายมากกว่า
4: ก็มันใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
5: ่
4: ะ
5: น่าเศร้าจริงๆ
4: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
6: ที่ออสเตรเลียเมื่อสักครู่นี้นอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อตะลักการอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาดูด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
5: น
6: ี้
5: ม
6: ัน
5: มีตัวมันติดกับดัก
6: มันอยู่ปากรูนี้
5: ครูเม
6: ื่อ
5: ก
6: ี้
5: ม
6: ี
5: แมลงบ
6: ิน
5: มาม
6: ัน
5: ก็
6: ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
3: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
4: เห็นไหม
5: ไหนคะ
4: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตะกั่วแตนนี่ครูเจอตะกั่วแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกั่วแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกั่วแตนถูกต้องมีตะกั่วแตนหนวดสั้นกับตะกั่วแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกั่วแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกั่วแตนเต็มเลย
5: ท
4: ุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โห
5: 16 17 18
4: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
5: 22
4: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกั่วแตนเนี่ยค
5: ือ
4: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
5: ่25ตัวครู
4: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตะกั่วแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
3: ตะกั่วแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตะกั่วแตนหนวดสั้นแล้วก็ตะกั่วแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตะกั่วแตนกิ่งไม้กับตะกั่วแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตะกั่วแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
5: อ
3: ัน
5: นี้
4: มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับ
5: มันจะ
4: คือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
5: ทำไมเราไม่เห็น
4: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
2: เมื่อกี้มันเดินปัด
4: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
5: น
4: ี่ไงนี่
2: โอ
4: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
5: อ
4: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
5: ขอลองจับ
4: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
5: ขอจับขอจับ
4: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
5: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะ
4: ไรนี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
5: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
4: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเดินถอยหลัง
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
6: มันกำลังรอว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
5: เราเห็นแล้วแบบ
6: ทันด้วยเหรอ
5: มันหันข้างก่อน
4: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
5: ไม่ใช่
4: นะ
2: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรนะเดี๋ยว
6: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหมปองอ่ะ
2: ปองอะไร
6: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี้
2: มันเริ่มขู่เสียงมันกำลังคาน
4: ลำคาน
6: คือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางงั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
5: หนีบผิด
6: แท้แต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิ้ง
4: นี่ใช่ไหม
3: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
2: ไม่รู้เขาบอกให้เรา
6: ขอ
2: ไม่ร
6: ู้เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตะกั่นหนวดสั้น
5: ตะก
6: ั่
5: นตำข้าว
6: แล้วก็ตะกั่นหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
5: นะ
6: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
2: แมลงช้าง
6: ลูกแมลงช้าง
5: แมงมุมขาลาย
6: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
2: ตะกั่นตำข้าว
6: ตะกั่นตำข้าวแต่ยัง
2: แมงป่อง
6: แมงป่องด้วย
2: แมงป่องเจอก่อน
6: แมงป่องมี
2: 8ขาม
6: ีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าครูเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที
2: ่สามอันเดีย
1: มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินเวลาไปเจอมันแล้วลองสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน

0: มีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหมตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ยนะครับมันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาละครับ
3: ไปอีก
1: เหรอใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้วหนึ่งจุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
2: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้จริง
4: หางนีบมัน
1: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
5: มันเดินเร็วเหรอคะ
1: ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
5: ชอบกินอะไรอ่ะ
1: มันมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
2: มา
6: ใช่ตัวสีดำยาว
1: ใช่ตัวสีดำยาว
7: แมลงหางหน
1: ี
7: บ
1: ใช่
7: ม
1: ัน
7: หนีบที
1: ่
7: หาง
1: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
5: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนหนีบตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
8: น้องเข้าแขนเส
1: ื้อ
8: นะ
1: นี่
8: ม
1: ี
8: อ
1: ่
8: อน
1: ๆ
8: ก็ดำไปปีแล้วก็ขีด
1: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
8: ม
1: ี
8: ตรงนี้ที่มันเป็นสีดำ
1: โอเคปล่อยเนาะ
8: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหม

0: ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
1: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
0: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
2: ตัวใหญ
0: ่ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
1: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวมันโปมกินอะไรครับพวกนี้
0: มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
3: ตะกั่วแตนหรือว่า
0: ใช่เหมือนตะกั่วแตนแต่ตะกั่วแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
4: แต่ว่าแมลงกระแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินทุกอย่าง
0: อ่ะดูปากไหม
5: มันจับปีกอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
6: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลียครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
0: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
7: ปิดไฟเลยปิดไฟ
0: นี่ปาก
7: ฉายอ่ะปิดไฟ
0: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
8: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
0: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
8: ่
0: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักจั่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักจั่นพวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
9: ์
0: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
8: มันเป็นสัญชาตญาณใช่มั้ยคือว่าโอ้ฉันโตพอแล้วก็จ
0: ะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันอะคะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์

ี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิต

ก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ปัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างนึงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อีนี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่สองชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่เนี่ยทุกวันส่วนอีเซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่มั้ยก็เป็นพวกไจแอนท์อะพวกยักษ์อะที่ตัวสองเมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นมั้ยจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนนะผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละ ก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงนึงคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60 65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วมีความ

0: คัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันค่อยๆยุบๆๆกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคําเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินถูกมั้ยถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่100กว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นมั้ยนะ 5-6 เท่าเห็นมั้ยอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะหนึ่งในห้าอันหนึ่งในห้านะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่เรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่หนึ่งที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หึถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะโรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพของกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันนี้ครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะโดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคนี้ว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการมันเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู
1: ้เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนๆนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหล่ฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็สตรีประจำเดือน2สวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยนะสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์รู้จักยาสเตียรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโรคสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดี

ทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้

0: เลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้อเสพรุมาตอยอะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันเนี้ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายๆพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆแต่นั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้อย่างไหมเลือกกินอะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ yeah. อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วตายคือยังไม่ทันได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้นี่ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะจะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
1: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า15สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอก็ไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือน

0: ความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักๆข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปลอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจนในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า68น้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยด์หรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะการรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
1: การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี้ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเราเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามีสามประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
0: เรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมีสองตัวแคลเซียมเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นไอ้อาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี่พวกนี้ปลากระป๋องปลาสลีนสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองฮะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวบอกว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี้ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ย ป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลิดพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้เนี่ยผักพูดเพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมแม่บ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซต์การดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนมั่งเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเราว่านมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่จะไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลเนอร์ซิ่งโฮมอะไรเงี้ยบางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวหนึ่งที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหล่ที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่า เอ้ยสูงวัยแล้วนี่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันต้องจะให้ดีเด็กเนี่ยควรดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้ามันโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังก็จะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลยังไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่1คือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองท่าเก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะแต่ถ้าอ้วนๆมากๆกับบนบกไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยนะโอเคนะอันที่1นั้นลงน้ำหนักนะ2ต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้งั้นประเภทที่2ต้องมีแรงประเภทที่3ทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกเนี้ยไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวมั้ยไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทำ 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ำหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยๆแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อน พราะฉะนั้นในไทเก๊กเนี่ยจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ไอ้ไทเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาขยับนะขอพูดเรื่องบริหารหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยถ้าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนนี้แกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพคเหรอใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชว์เฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะฉะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
2: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกลับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะ ทีนี้นะคะจะเป็นท่า

0: างข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกางขาออกไปด้านข้างหุบหุบค่ะกางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
1: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินมั้ยหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกําลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานถ้าเก๊กแอโรบิกเลยว่าไปนะทํามากทําน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทําก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทํามันช้าเกินไปน้อนะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะ

0: ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกสัตว์ไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นคัดแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอ

พื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของ Perry Dog ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของ Perry Dog อีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะ

0: ปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเพชรมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่ปอนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่ปอนบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
1: ่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือนอะ
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอด
0: ปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยอุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันนี้มินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
0: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริง

0: บกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกออกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: นี่เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะ

0: จัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วย
2: เราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: บนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

ก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือพี่ป๊อกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโอ้โหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปราะค่ะใบเปราะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
3: นู้นคนว่าเงียบเลยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

0: นะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันเลย
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันอังคารที่23มิถุนายน2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายวันกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายการนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะและสำหรับพื้นที่ไหนค่ะที่มีอากาศร้อนก็ขอให้ระวังอันตรายจากฮีทสโตรกไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: เออปู่ไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเธอเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
1: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
4: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: อย่าลืมสัญญานะครับแม
4: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
3: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
3: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
4: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

0: ใจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512เป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมาย 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยผ ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะพืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 快！
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหม

0: ก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
0: อันนี้อะไรเอ่ย
2: ครับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะเสร็จมันก็จะเป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับ
2: ใช่คร
0: ับ แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อ zero moment ของตัวเองค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆใน
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งละกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับค่ะ และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อยสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบเนี้ย
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมเป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับนี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging

0: มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: ต้องอยู่รอด
0: ต้องอยู่รอดต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
1: แอดราคาได้มากขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
1: เพราะมันดู
0: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
1: ครับ
0: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
1: ครับ
0: นี่คือยอดขายต่อเดือน
1: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
0: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
1: ้
0: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
0: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
0: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
0: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลาดีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัทครับ
1: คุณพัทใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
1: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
4: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกจริงๆแล้วอะเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รัก

0: โลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: ขายส่งหมายถึง
0: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยนะครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: าถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค
0: ่
2: ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

ังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

การสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

แรกนะครับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

อนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับแล้วมีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

ะเห็นว่าน้ำที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะนี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: ิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้ 3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

ูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ1ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ2ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่

อาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทําให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจําเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

ึงเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

าดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ชีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: แล้วก็มาถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดกรอบเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้

ยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

การควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

ทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อย

0: น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมที่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบของไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปเอาบ้านมาส่งไม่ใช่กาโฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเขาไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่นนู่นนู่นนู่นนู่น
0: นู่น
2: นู่นโอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อเขาเตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: ถ้าก็ไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแถวนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: ครับ
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
4: อัน
0: นี้คือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม
4: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใ
0: หม
4: ่
1: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
4: ๆอยู่ได้จริ ง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิก
3: โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี
0: ้คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา
1: 3ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต
0: ่
3: เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว
0: ่าไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล
1: ้
0: วเดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่มันขาจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันขาวอนเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่ถักที่ห้าสิบเนี่ย
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
1: ย
2: อะเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
2: ใช่
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างแหละ
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: ก็อยู่ได้
1: อย
0: ู่
1: ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นในองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้เรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอก

0: ไป
1: ใช
0: ่โอ้มันก็ต่อกันเนาะ
1: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
2: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่อครับ
1: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
0: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
0: ปูมาเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
1: ใช่
2: เรียบร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
1: ค่ะ
0: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
1: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
2: ่
0: ะ
2: แน่นไหมเรากระทืบกระทืบนี่กระทืบ
0: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่ตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมี vibration นิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคืนแล้วว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
1: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
0: มา
1: ใ
0: ช่ L
1: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
1: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
1: 2ชั้น
2: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
1: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
1: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
1: สมมุติอยากจะได้ open air
0: อ๋อโอเคโอเค
2: เป็นระเบียบ
1: อันนี้คือสูงสุด maximum
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูร่านะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: น
1: ั่
0: นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ
1: ่ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAD โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆ

0: ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
0: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี้ย1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
2: ครับ
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟเพราะมันต้องเซ็ตเพย์ยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่ควรต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบนี่หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอ่ะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ที่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จะได้ไ
1: หมใช่ก็ยากนะเนี่ยตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข
1: ้
0: างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเยอะแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: เน
2: ี่
0: ยห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง

0: ขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร
1: ์
0: โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
2: สี่โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
2: แต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
2: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
1: เฮ้ยอ่
0: ะเชิญนำเชิญนำ
2: ค่ะ
1: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
1: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
1: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
2: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่
2: ง
0: ตัวนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
1: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
1: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่
1: แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: ไม่จบเลยนะ
1: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
1: อ
0: ่ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
1: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
1: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
1: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
1: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่น
0: อ
1: นนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ครับครับ
3: อมรินทร์ทีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จทันทีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตและในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

นกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์ไป To be number 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To be number 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To be number 1และศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by 2B และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทวีNumber 1ระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทวีNumber 1ครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมปทวีNumber 1ปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ To be number 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดอยากยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To be number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To be number 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be number 1ด้วยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To be number 1จำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามา

เวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วย
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรรินเลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2568และ2569อาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดารสส้มแขกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2569จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งและโครงการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระกรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่มาประ

ชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.จังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปูมีอะไรจะอวดนะปูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการ
2: ค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันๆหนึ่งคนเอาไปตั้งกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจาคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่าลีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์หรือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือ

0: ปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขา

สูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับ

0: การทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายนิดเดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยืนเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันอันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุมากๆเนี่ยสองอันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้งสองอันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิ้ลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้

0: กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเราชิคเกลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีเพราะอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหาร เวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผักสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
2: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปั ญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
0: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็กที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่ศรีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
3: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะ
0: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
3: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกติเนี่ยแหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะเราก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ทำโทษไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้ามีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
1: ถามถึงการเดินทางของน้องหอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
3: ก็หอตอนแรกไปสมัครเรียน S-Bag แล้วก็พาเขาขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
1: ะ
3: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่ S-Bag แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรียนที่ S-Bag อ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดีฮะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นงี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรอ่ะก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นงี้เราไม่อายเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
1: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมล์ไปเรียนคนเดียว
3: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งไหน
1: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
3: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณหมอมาเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
1: ดูแลตัวเองได
3: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้หมอมาไม่ต้องยุ่ง
1: โอ้
3: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
4: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ
3: น่ารักเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
4: คิ้วปวดเฉพาะท่านั่งก้าวเลย
3: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งเก้าสวยเหมือนสะพานพระนั่งเก้าเฮ้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้ย
3: อารมณ์ดี
1: ค่ะ
3: เขาอารมณ์ดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะแล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
4: ดูแลก็สมมติจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมติเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับคือดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับเขาก็เตือนเร่งร้อนมากกับการทำงาน
0: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องเนี่ย
4: ครับ
0: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
4: สมมติที่นั่นเขาไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้าหากมีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
0: อุ้ยดี
4: แต่ทำไมเขาจะคอยมาแบบรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
1: โอ้
4: เพื่อนก็มีเพื่อนช่วยครับ
5: ดีจังเลย
1: วันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องไมอามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
6: แม่ตัดสินใจให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอ่ะค่ะเขาจะทำได้ดีซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
5: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้
6: เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคมแล้วก็ฝึกให้เขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดอะค่ะในระดับของเขาที่สามารถ
5: เตรียมพร้อมเขาให้อยู่ในสังคมให้ได้ใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะ
1: ถามน้องฝ้ายบ้างแล้วในฐานะลูกล่ะคะถ้าน้องฝ้ายเป็นน้องฮอจะรู้สึกยังไงที่แม่ส่งเราไปเรียนในโรงเรียนทั่วไป
7: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พอม.ปลายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทำอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะไหมคะ
7: สำหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทำให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราอายอะค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอย่างนั้นกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค่ะ
1: ค่ะขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: องดูบ้านก่อนนะลูกเด
1: ี๋
0: ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
1: ได้ครับ
0: นะไหนม้าดูซิโอเคหล่อแล้วพ่อครับ
2: ครับ
0: พ่อพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
2: พ่อพร้อมแล้วครับพ่ออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
2: เฮ้งฮอไปก่อนนะครับ
1: เคฮอบาย
2: สวัสดีครับ
0: มามาน
1: ั่นหมาม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอเป็นคนพิเศษแต่พิเศษยังไงน่ะล่ะครับไปดูสิครับ
2: มาม้าจริงๆฮอไปเองก็ได้นะครับมาม้าไม่เห็นต้องส่งฮอเลย
0: ม้ารู้ว่าฮอน่ะเก่งอยู่แล้วครับแต่วันนี้ต้องไปมหาวิทยาลัยวันแรกเพราะว่าวันนี้เปิดเทอมมันได้ใช่ไหมลูกม้าก็ต้องพาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
2: ฮอแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
3: มาอีกแล้ว
0: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
3: เฮียชื่อมิกครับ
0: อ๋อเฮียมิกนะคะ
3: คร
0: เห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะ
3: ครับผม
0: มันดูน่ากินมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมาก
0: ขายดีไหมคะ
3: ขายพอใช้ได้ครับ
0: ดีเลยค่ะ
3: ครับ
0: เดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
3: อ๋อนี่ลูก
0: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
2: สวัสดี
3: ชื่อครับ
2: ลุงมิก
3: สวัสดีครับ
2: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
3: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
0: คือฮอเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกวันนะคะก
3: ็
0: เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ได้ค่ะฮอสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วลูก
2: สวัสดีครับ
3: โชคดีนะลูก
0: จำลุงมิกไว้นะ
3: คร
0: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
3: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แต่ขอบคุณนะคะจะไม่ท้องเสียใช่ไหมครับ
3: ไม่เสีย
0: ไม่เสียหรอกลูกของเขาดีของเขาดีเอาไปไปไป
1: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้

0: แต่ความพิเศษของฮ้อบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮ้อสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆฮ้อเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮ้อเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับเอาฮอ
1: พี่เฮงสวัสดีครับ
0: สวัสดีสวัสดีฮอเอาฮอฮอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
1: เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
0: มา
2: ครับนี่ของกินอร่อยๆเพียบเลยมากินเร็วเฮง
0: ครับมีส้มด้วยมา
2: เนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
0: จริงเหรออ
2: ้าวแล้วฮอละเฮงยังไม่กลับบ้านอีกเหรออ
0: ๋อกลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
2: ่อ๋อ
1: มาสวัสดีครับ
3: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกมั้ยครับลูก
1: ฮะสนุกครับ
3: พอครับพอครับ
2: หน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับ
3: อู
2: ้ไหนขอมาดูหน่อยสิลูกโอ้ยไปแล้วโหไปโดนอะไรมาฮะ
1: นิดเดียวเองครับฮอมฮอมไม่เป็นไรครับ
2: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีดชัดๆเลยนะฮอ
1: เบา
2: ๆฮอบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
1: เพื่อนเพื่อนมาเล่นฮอครับ
0: แล้วฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
1: ต่อยแล้วเขาก
0: ็ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อยและสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงพอแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
2: เอายังไงดีเฮง
0: มาถ่ายรูปแผลฮอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยไปเฮงไปเอาทำแผลมาให
2: ้มาฮอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอมาถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวมาจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำฮอพรุ่งนี้นะครับ
1: มาต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับ
2: สัญญาอะไรครับ
1: ว่าม้าจะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนฮอครับ
2: เอ้ยฮอขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
1: ม้าสัญญาสิครับ
2: ครับม้าสัญญา
1: ฮอรักม้าที่สุดในโลกเลยม้าใจดีจัง
0: นั่นแหละครับฮอ
2: มารับเขาไป
0: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: เป็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม
1: ่เจ็บโอ้โหแล้วทำไมเข้าใจร้ายงี้ทำไมเข้าใจดำงี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยเอ้ยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลย

0: แล้วทำไมก็ถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เออเราก็ไม่เข้าใจ
1: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
0: มอะไรนะฮอ
2: ปวช3
0: ปวช3
1: ปวช3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยมั้ยฮะว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
0: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอนี่เขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่แม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: น้องฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
0: กรีดตรงนี้เลย
3: ค่ะอ๋อลงมา
1: ลึกไหมฮะ
0: ก็มีลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีด
3: เลือดออก
0: ออกให้เลือดออกเลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครมีเป็นไม่มีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
1: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
0: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพูดอย่างเงี้ยพอเขาเรียกมานั่งอาจารย์ก็จะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรเพราะแม่บางคนเขาบอกทำไมไม่ซัดไปเลยแล้วเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถึงใจเขาใจเราอ่ะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอ่ะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมาทำพี่น้องคุณอ่ะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาให้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าลูกป้าผิดน่ะป้าไม่ว่าเลยตีอะไรก็บอกฟ้องอาจารย์ก็ได้แต่ป้าจัดการเองป้าไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่อย่างงี้ไม่ได้ถ้าแย่อย่างงี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบนี้เราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีเขาเออว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
4: ผมโมโหครับ
3: แล้วฮอได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
4: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
4: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนที่ทำฮอมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
4: ครับผม
3: เขาทำร้ายเราแต่ฮอก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
4: ครับผม
0: เขาจะรักเพื่อน
3: ค่ะ
0: ก็บอกมามีอะไรนิดหน่อยก็บอกอะไรนะฮอนิดหน่อยเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้มาต้อง
3: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีด
0: เจ็บไหม
4: นิดหน่อยครับ
1: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
5: เราแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องนะครับถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
1: ม
5: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือ นั่นแหละครับ
1: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
0: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
1: อาวุธที่แม่ติดให้กับฮอก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
0: ใช่
1: ใครที่ดีกับเราก็สนุกให้เต็มที่กับคนคนนั้นไป
0: แต่คนดีก็มีบางทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เรียนนะบอกฝากดูหน่อยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
1: เออเหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
0: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคนเนี่ยนั่งขายกินน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งนั่งเงี้ยประมาณเนี้ย
1: เป๊ะด้วย
0: เป๊ะเลยค่ะ
1: เป๊ะ
0: ฝากไว้ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึง

0: ดี๋ยวคอยตรงนี้ไปนะนั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
1: คุณ
0: ล
1: ุ
0: งเขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอะ
1: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
1: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
2: น่าจะสอนประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสังคมศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องเท่าที่ได้
1: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
2: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองครับ
3: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงานบ้านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
0: เขากวาดบ้านไม่เกี้ยแม่ต้องกวาดเองแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกหน้าที่เธอนะเดี๋ยวมาม่าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดมาม่าทำกวาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับครับครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
3: ค
0: ่ะพอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
3: ถูสะอาดไหมคะ
0: เขาถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างโอ้โหไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
1: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
0: พี่ชายของข้าให้เขาหัวโมนหน้าที่เรา
3: หน้าที่เราแบ่งชั้นกัน
4: แบ่งบ้างล่างอะครับ
0: ให้เขามีส่วนร่วมเพราะเราจะสอนให้เขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะเพราะเราบอกว่าอย่าเธอต้องรับผิดชอบถ้าเธอไม่เลอะเธอต้องทำอีก
1: ล้างจาน
0: ล้างจานก็ของ
1: ใครกินใครล้าง
0: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เข
1: า
0: คือมันการช่วยเอื้อกันบางทีว่าโอ้คุณแม่จะรีบไปนะใบเนื้อล้างให้หมาม้าด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาม้าล้างให้หรือเราล้างอยู่หมาม้ามาช่วยล้าง
3: เสื้อผ้าล่ะคะ
0: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำมาให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาม้าบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาม้าทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีคุณหมาม้าเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะหมาม้าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่ๆหน่อยก็หยวนๆไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาให้เขาละทำของเขาเองค่ะ
3: ค่ะมาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
5: ครับผม
3: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
0: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
3: ค่ะ
0: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร
5: ์แต่ซื้อการ์ตูนเอง
0: เทคโนโลยีเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
4: จำเลขแบบประชาชนได
0: ้ก็เรียนปวช.ปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮ้อนมาช่วยทำงานช่วยจำนะครูจะจดเลขแบบประชาชนเพื่อนแต่ฮ้อนเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
3: 13หลักนะ
0: 40คน
3: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
0: เลขแบบประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์บอกจำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
5: จำได้คนหลักแบบ
0: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
5: คะแนนสอบจำไม่หมดของเลขแบบปตท.จำไม่หมด
0: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
1: ค่ะงั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
5: ครับ
1: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
3: อ๋อ
1: เป็นบัตร
3: ค่ะ
1: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาเราต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
5: จำได้ครับดูให้ครับ
1: ดูครับ
5: ดูแล้ว0089020162020จำได้ครับ
1: จำได้แล้วไว้ก่อน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮอเรียนจบมาฮอได้ใช้บ้างไหมครับ
0: ยังไม่ได้ใช้เลย
5: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
0: แต่ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
1: มิกขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮอดู หมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่าเลขบนบัตรถูกต้องไหมฮอครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
5: 0089020162030
1: เฮ้ยจำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
5: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำไม่เก่งครับ
1: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
0: ทุกอย่างเลยค่ะ
5: ทุกอย่างเลยค่ะ

0: ครับ
1: เขาเป็นคนความจำดี
2: ฮะขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไปแล้วแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งค่ะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
3: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ
2: ก็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เฮ้ยใจเสียแล้วเราว่าเอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำขาวออก
1: มีความสุขอะไร
2: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ทเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเออเราก็ใจหายเลยบอกว่ามาม่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันจะมีความสุขยังไงใช
1: ่
2: ไหมฮะ
1: มีความสุขแล้ว
2: มีความสุขไงเขาบอก
4: มีความสุขจอดนะครับมีความสุขอะไรเพราะว่าใช่ไหมมาดิเขาโตกันหรือไงขึ้นฝั่งเขาขลังโตกันหมดเลย
1: อ๋อมีความสุขมากเลย
4: มันเรียนเอฟแบบปีสองขึ้นฝั่งเขาขลังดูขนาดมันซีกราฟิกโตกันหมดเลยรุ่นน้อง
2: เขาบอกโตเป็นหนุ่มขึ้นน่ะเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะคือหนูให้ต้องถามเขาถูกเลย
2: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราเขาก็เลยบอกแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม่าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างงี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอนาจารผิดไม่ดีมันแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกแล้วก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี
3: ้มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นน่าจะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
5: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินไปกับบทเนาะแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอะค่ะ
3: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
6: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทำความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะรู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลากค่ะแม่ก็เลยรู้เองเราชอบเลิกลากแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลายค่ะเหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงผู้ชายแล้วตอนนั้นอ่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค่ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
1: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
6: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
1: เพราะเราสวยมาก
6: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพ่อเหอะจริง
1: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
3: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮอในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอก แม่เตรียมตัวน้องยังไงคะ
2: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม่าไปทำมาทำงานหรือไปติดต่องานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าเป็นจะแบ่งเวลาให้เขาถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับนะพูดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
3: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
4: เวสเกตกับเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีค่ะ
2: ไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัด
4: ทิพ
2: ย์ไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
1: พอชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
4: พันทิพย์ไปซื้อกระตูนเหมือนตะครับซื้อเองไ
1: งอ๋อที่โปรดคือพันทิพย
2: ์อ๋อเขาจะมีกระตูน
1: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระมีกระซื้อกระตูน
2: ถ้าแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
4: ไม่เอาตังค์เอาตังค์ของม้าไปซื้อเลย
1: เออพาหม่าม้าไปซื้อเลย
2: เอาตังค์พ่อหม่าม้าพ่อหม่าม้าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวหม่าม้าว่างๆก็จะไปหาตังค์ทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่งคือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกมาม้าจะไปให้ซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่อนแล้วต้องอดทนสอนเขาเขาก็ไปอดทนได้ครับใช่ป่ะฮะ
4: ได้ฮะเหมือนตะคอบไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ชอบแล้วคือว่าหนังไม่ให้หยิบแล้ว
2: เออใช่เพราะใช้เงินเกินค่ะคุณหมาก็เลยอนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณหมาบอกถ้าหยิบไม่ได้เหรอตังค์ม้าหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่ไหม
4: นั่นเองซื้อการ์ตูน
2: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
4: ใช
2: ่นั่งดีๆ
4: เหมือนตอนตังค์ไม่หายม้าลมเสียอะไรด่าว่า
2: ไม่ได้ด่าคือหมาม้าเตือนหนู
4: ม้าจะหนูหมาม้าจะหนูด่าว่าโมโหแรง
2: ต้องโมโหสิคะตังหาย
4: โมโห
2: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
4: ด่าว่า
2: ทีหลังใช่
4: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
2: แล้วจะทำไหมเนี่ย
4: ไม่ให้ข้าจะ
2: ทำไหม
4: ไม่ทำฮะ
2: ไม่ทำอีกไหมเนี่ย
4: ไม่ทำไม่ทำแล้วครับ
2: โอเคจบจบนั่งเฉย
4: ๆม้าโกรธหมาม้าโกรธม้าด่าด่าเรียนม้าโมโหไม่โมโห
2: เขาจะบอกเขาว่าถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอฮอจะโกรธไหม
4: โกรธ
2: สิ
4: ไม่ชอบ
2: โกรธแล้วทำไมก็เหมือนม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วถ้าสตังค์ฮอถ้าแม่เอาของฮอมาฮอโกรธมาม้าไหม
4: โกรธ
2: นะเหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
4: ใช่อ
2: ะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
4: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ใด
2: แองกี้ภาษาอังกฤษ
1: แองกี้งั้นถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้างครับ
0: มีส่วนครับผมคือพาน้องไปเดินพาทิพย์ไปเดินห้างไปดูช่วยไปดูของครับผม
2: ที่เราไม่ว่างเขาก็ให้พี่ชายก็พาไปเที่ยว
1: คือถ้าแม่ไม่ว่างเองจะเป็นคนรับหน้าที่พาน้องออกไปสู่สังคมแล้วเราก็สอนไประหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้องอย่างน
0: ี้อยากได้อะไรก็บอกพี่ไปช่วยดูให้อย
1: ่
0: างเงี้ยครับแต่เขาติดเขาไปเองได้ครับแต่เขาต้องให้ผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
1: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
0: ใช่ครับขอบจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่ง
2: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
0: ต้องเบรกเดี๋ยว
2: แอบให้นั่งรถเมย์ไปเที่ยวเรื่อยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้มาม้ารู้นะมาม้ารู้นะเขาแอบไปอ่ะแต่มาแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
4: บอกแล้ว
2: ว่าม้าไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
3: ทีนี้มาถึงพอเรียนจบวัยทำงาน
2: ค่ะ
3: แล้วอย่างร้านชาบูอะคะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผู้จะดีหมดอะที่ร้านก็ดีหมดเลยแต่ฮ้องก็เป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราบอกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะไม่มีใครรังเกียจนะเขาก็เมตตาเขาเข้าใจไงเขาก็รู้เด็กแบบนี้มาทำงานเขาเข้าใจไงผู้จัดการก็โอเคแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะเนาะผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีเขาโอเคอะ น้องเขาก็ทำ

0: ตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้รู้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างนี้วันหลังอย่าทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
1: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
0: ทำอะไรฮะ
2: อ๋อแผนกตัดเซ็ตก็แผนกตัดเซ็ตลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเซ็ตฉากเซ็ตขาก็แล้วก็คือไปอยู่บนครัวสายพาน
0: เดินสายพานทำทุกอย่างเลย
3: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
0: ใช่
3: ค่ะชอบไหมคะ
2: ชอบนะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คุณฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
1: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
0: เขาบอกว่าน้องเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเนาะเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม
3: ่
0: ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
3: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็พออ้วนอยู่แล้วนี่ครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: กินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นอย่างดีหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้าม
1: าม้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเพ่ง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
0: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจานเนี่ยเป็นฮอล้างเองใช่ไหมครับฮอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: ขอล้างเองครับ
2: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฮอแล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้คนอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับฮอ
1: มาม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
2: อืม
1: ขอบอกก็ได้ครับฮอกินเองครับแล้วฮอก็ให้เฮงล้างครับ
2: นั่นไง
1: แต่ฮอสัญญาครับต่อไปนี้ฮอจะล้างเองครับฮอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
2: เก่งมากครับฮอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
2: ดีมาก เฮง
0: ครับ
2: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
0: ครับ
2: นะ
0: มา
2: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวทำให้อิ่มมี
1: มาม้าครับเฮงครับฮอขายยาดีฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
2: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาดีฟันได้300กล่องครับ
2: เฮงนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
0: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม้าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮอฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี้

0: ขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หมาม้าหมดเลยฮอจะให้หมาม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านม้าม้าไม่ต้องออกอะไรเลยครับหมาม้าจะได้หายเหนื่อยดีไหมครับ
1: ดีสิคะ
0: ฮอช่วยมาเอง
1: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
0: หมาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
1: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
0: เดี๋ยวหมาม้าช่วยฮอช่วยฮอห่ออ
1: ่าเดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให้
0: ครับ
2: นั่นแหละครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
3: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน์
4: เหมือนเป๊ะเลย
3: เหมือนเป๊ะเลย
4: เหมือนเป๊ะเลยเขาเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรก็คุยคือมันสะท้อนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำมากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดนะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้นี่สมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นนี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮ้อเนี่ยกังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องไปค้าขาย
5: ค่ะ
4: เราคิดอย่างนี
5: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
4: คิดมานานแล้วแม่เนี่ยชอบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
5: ค่ะ
4: คืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ้าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็นฐานแล้วเดี๋ยวน้องตามมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
5: ้ค่ะต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
4: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
5: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
4: ้
5: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
6: ฮอรักหมอม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักทวิโรตันมอกับลาวิเกตสองที
5: ่รักขนาดไหนคะกับหมาม้าร
6: ักอะไรมากที่สุดในสามโลกเลย
4: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กอะค่ะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
3: อยากมีแฟนไหม
6: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้าพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไหมนะจำไว้นะห้าพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวสาเขาเสียหายห้ามพูด
3: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนนี้คือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกเนาะว่าพึ่งพาตัวเองได
4: ้ค่ะ
3: มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
7: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับนั่นก็ดีอยู่เขาจะชอบพูดซ้ำไงเขาจะฝังใจกับเรื่อง

0: ไอ้ถ้าเขาจะฝังแต่พูดย้ำตลอด
1: โอ้โ
0: หไม่มีผ่านแค่ตรง
2: คือหมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
0: ใช่ครับ
2: เขาก็จะพูดซ้ำๆ
0: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรีบันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
2: แล้วแม่ล่ะครับ
3: แล้วคุณแม่เนี่ยคำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอดฮะจะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี
4: ้อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
3: เฮง
0: พี่รับฮอหรือเปล่าฮอทำตัวดีๆแล้วมั้ย
5: ครับผมเนี่ยนายคุณโทเนี่ยเขาหล่อนายคุณโท
0: นี่ไงแม่พูดซ้ำเลย
5: นายคุณโทใหญ่เขาโทเฮงดิวตัวนายคุณโทนี่ไง
0: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบมากตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงเดี๋ยวบอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
3: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
0: เป็นดาราได
2: ้
0: ต
2: ้
0: องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
4: ได้ละค่ะค่ะจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: ก็บอกว่าฮอทำตัวดีๆหมามารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
5: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
3: เออน่ารักเก่ง
4: พฤติกรรมดีมากเลยครับน้องฮออยากจะบอกอะไรกับพี่เฮงกับหมามาบ้างคะ
5: บอกหมามากับพี่เฮงว่าไม่บอกหมามากับเฮงนะขอให้เฮงตั้งใจทำนานเป็นของเฮงมากเลยครับ
3: เขาเป็นห่วงพี่ชายเขา
4: ค่ะ
3: เขาอวยพรให้พี่ชายครับ
0: ทุกวันเลย
4: แล้วอยากจะบอกอะไรกับหมาม้าบ้างคะ
5: ขอหมาม้าขายของด้วยเฮงๆแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานด้วยนะครับ
2: ขายของเฮงๆรวยๆและร้องเพลงให้สนุกสนาน
3: คุณแม่ชอบร้องเพลง
2: อ๋อแม่ชอบร้องเพลง
3: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวแล้วร้องเพลงไปชมรมของเรา
2: ดี
3: ค่ะ
4: เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่าย
3: ไม่ง่าย
4: ในการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหลายๆบ้านที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
3: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเราน
4: ะ
3: ก็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยเราลูกเราถ้าเราเกิดแบบมีรูปแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไปสู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตัง
4: ค์ ถามแขกรับแจ้งของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
6: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะไม่ใช่เด็กพิเศษค่ะเพราะว่าครอบครัวแม่เขามองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่โทษที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเพราะเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกนะคะหน้าตาก็จะดูออกว่าเขาเป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือเขามองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเขาค่ะอันเนี้ยของเคสน้องอะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนๆน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนก็ไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองก็แบบนั้นนะคะ
4: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
7: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยค่ะอบอุ่นมากมากแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดย

0: นตัวหนูเนี่ยหนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับตั้งแต่เด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยยังไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็เป็นคนเหมือนคุณเหมือนกันเราก็สามารถเติบโตมาในสังคมได้เหมือนกันเพียงแค่คุณให้โอกาสเราคุณไม่ต้องสงสารเราก็ได้แค่ส่งเสริมเราก็พอเปลี่ยนจากคำว่าสงสารเป็นส่งเสริมหางานหาอาชีพหาโอกาสให้เราได้ทำเหมือนคนปกติดีกว่าค่ะ
1: พ่อแม่ยอมรับแล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
2: ม
1: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอก
2: ค่ะ
1: ถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
2: ค่ะ
1: นั่นอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: และก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของครอบตัว
1: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อมมาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้การที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ตึ้งเงียบแหวแหมไม่น่าหันแล้วเราแหว
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
3: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: คาเทปโปลิเตียวก็เปื่อยบ่
1: สุเปื่อย
0: ง่ายก็จ๋าคน
2: มาจูเชวีจัดติจาวี
3: จัดติจาวเนาะ
2: เอจัดติจาวีชามาทีวีวะฮูวีหม้อกาฮูวีคดี
3: โอ้เป็นมาวะนี
2: ่คดีแล้วเตียเลยก็ฮ้องจาวีมัจโจอยากก้องมันดาสุตะวิลาวีเจ้ามัจโจควย
3: ชื่อคนติจาว
2: ีเออยู่คนติจาวี
3: ติขอฟัวละจัดติจาว
2: จัดติจาวีติขอเตียกูติขอจังหวะกู
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิเหร
6: อไงก็ล่ะก็ดูชอชูกัน
3: เป็นเซ็ตโคชอหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกะเฮียว
2: มังไห้หลีมังไ
3: ห้เอ๊ะอะไรดิ
2: มังไ
3: ห้มันยักกันเยอะกันเล
2: ยไหนยันมีอ่ะ
3: ยันมีมาเลย
2: ยันมีละเล่น
3: แล้วยันมีมาหลีกะเฮียวเราไหมยัก
2: ไงเหรอหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยังเอ๊ะขะเลมังไห้ที่เจริญมาลาคู่คุยที่ไข่มาคุยมาของมาลาชีบุคือ
3: ไปมา
2: แบบคนหลายค
3: ือ
2: คุณรับประชาหลายมาก
3: โอ
2: ้
3: รับประชาเป็นคน
2: นี้รับประชามุ่งไปผ่อน
3: มุ่งไปเอาเลย
2: มุ่งไปผ่อน
3: ค
2: ุ
3: ณม
2: ุ่
3: งไปเอา
2: ห
3: ลายเลย
2: มาแล้วแล้วก็ยื้อของงูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็คือที่เชบาที่อยู่ดีกับมังไห

0: tigan ini.
1: Kap bear agak hilah.
0: Agak hilah kap bui tiga agak hilah.
1: Kap di loh
0: ni. Ni dia kap di loh.
1: Ni je macam ni.
0: Kau ui kosong loh dia jauh mah.
1: Kosong
0: loh. Kosong loh.
1: Kosong loh dia pakai timah lah.
0: Kosong loh ibu ni muka je mah. Muka je
1: lah. Agak hilah ni tu.
0: Agak hilah.
1: Mati le agak hilah.
0: Ui nyanyi aku mata we ni kat dijak. Cuma aku tu pakai baju cuba makai libu, kama pe biu makai je cerita makai aku libu cikar la cikar cikai pun.
2: Kajian pendidikan dari warga di sini adalah kebanyakan. Boleh dikatakan bahawa tidak boleh membaca. Hanya orang dewasa yang berusia lebih tua. Berapa persen? Saya
1: berfikir
2: berapa persen? Kira-kira 90%. Kira-kira ini. ส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็จะอยู่ข้างในหมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี่ใช่ฮะเขาก็จะเรียนใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกวัวที่กาลีมากะกะกูอยู่ช่วงกะไอ้คุณที่กาลีโลกะกูที่พักวัวเอ๊ะคือฝาปูยาคือที่กูปอกยี่กูโดวีขี้วีอาลูนัดสิกะกะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะ มาโยกยมข้าก็ยังมากากุดหาอย่าง
1: เ
0: อ๊ะขอไปเช่นอะไรเช่นอะไรก
3: ็แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาหมกมาลาโบเทวะปุโปะปุปุซาปิติพปิราเวที่คอยมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตาโบจะเป็นปุยปุยเฉะ
1: แต่เราแต่เราถึงไหน
4: แปลอยู
1: ่ไปแล้ว
4: เ
1: อมองแม่เหลียร์อะไรอย่างนี้ล่ะ
4: มาลาเฮ
1: ่มาซื้อมาลาเฮ่เลย
4: เลี้ยงเยี่ยมจนละนี่ยังก็มักจมมากที่วิว
1: มาลาแปะก
4: ่อคู่ก็มักจมมาปากก็มักจม
1: นี่ฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกาโ
1: อมาที่นี
4: ่มาฮิอาเวเชียกะ
5: พี่จ๊อพี่จ๊ออ่ะสวงไปปอดก็ควรเนี่ยปนเดินคือปนเดินอ่ะปุ๊สอปอสอปนเดิน
1: ถ้าติดปุ๊รู้ปนปุ๊รู้มาโอกาสให้รู้ชอบ
5: ฮะ
1: รู้ชอบโอกาส
5: ชูยะ
1: อ๋อชูจะข้าวล่ะข้าวคอเลยมาติดเลยมาอยากขอหิวเลย
5: คุ้มมาเหมาแหวะ
6: คุ้มมาขายแหวะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูล ครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
7: ครับผมแบบ
1: พิเศษผมไม่ได
7: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
7: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: แสดงว่าครูเพิ่งมา
7: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็เสียครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
3: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
6: มาจากก็จะแย่กว่าป้าที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเขาจะว่ามันมีร้านเราไปคอยอยู่อ่ะอ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาลาหุ่ยเจ้าสองพันห้าร้อยสี่เจ็ดท่านโน่คู่กันหลัวเก่าต้นน้ำในหาดหน่วยยี่สิบห้าก็เวชะสุดที่เจ้าเลยจะมาหลอกแหละจุป้าก็พอจีละก้ามือจะเชื่อเลยได้กาวีเชื่อวัวเอาไว้ก็ได้เชื่อเลยอุท่าก็ได้ก้ามือจะเชื่อวีก็ได้ละกูพี่เลยจีจ่าละขะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูพี่วีเยื่อก็ดีพี่แหละแต่กูยื่อก็ฟิโดปลาไล่มือคอกับมากระเช่ชูเกาที่พี่กับมือกระเช่มากระโชว์ได้เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้แล้วแหละคือที่แหละปี25ที่แหละชาชีชดไทยก็กูจุดได้แหละท้องอย่างแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
3: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าว มีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
6: ้จากที่ได้เชื่อ ว่าผมเชื่อข่าวมาเผยเลยจะน้องแม่ที่จืดเลยจะน้องยิ้มคุยเลยอู้ยอ๋อผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห้องแล้วก็จะแปลกุยเชื่อจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชื่อสิวิเนี่ยมีเสียจีมากามาขอมาจ่องมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ป่าวจะยกจีมาป่าท่ากูมือเวนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอท่ากูว่าต่อแล้วหนูแยกเขาลูกว่าต่อแล้วมือมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะหวังตามึงชอบพังเลยใช่ไหมเออชาวหาเตี้ยใช่ออกไก่แช่เล่มึงตีกันตีปลาเจ้าเลยจะกูจะยกสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปากกันจูบีเอาชีวิตเล่จะยกที่ออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
3: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ5ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
8: ก็โจลี่เย่จบเลยนะสุดท้าย
9: ลี่เย่จบแล้วจบก็ชอบนอกก็สิบวยันแอ้มมาล่าก็ยังชมว่าจะมาก็มาพวกก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมายันแอ้มมาล่าก็那个比伯爷那个嘛啦，爷那有个比伯爷有在吃不哩？有说去开堆的呢，也开堆。什么伯？你爸爸开药，干嘛带黑个个？你这天来木家巴家伙？开这条开来，黑个个爷苦啊！这爸个开来爷那嘛嘞，他无来开地吃嘞，保护开猪狗哩，保护猪狗不过就搞堆个。叫爷那开家个嘛黑嘞。หมอที่เช็คขอจมูกยังไงยากคือการก่อนุบะเช็คเลยคือดีไกลเท่านี้มาโจก็ชีมาที่คือ
3: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
9: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยที่ก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยชิดยาอยู่ปากอีกยาวขาดยาวสิบุตร
3: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
9: ยาเอ็มมาเฮียวมาชิดข่าวสิบุตรสิ่งที่ปอต้องชิดจะมาที่ชอบพักจะชอบมาเช็ดชิดจอยคือมาเฮียวที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่ใครใช้ยักษ์คือข้าเขาใช่มาที่ใครเขามาชม
3: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้อ
6: ย่างที่ปอยาเอ็กซ์ที่บาร์เล่ที่ชี้ก้ามากระตีปอยาการ์เล่ว่าก็เอาใจไปคิดจะที่โจวิวก็ติดจักรมาเกาะพื้นผีคิดจะเกี่ยวกับมากระที่ที่คือมาโจวิเอลี่ไก่หัวปุ๋ยไก่คนนี้ที่ดีหมูไก่กูพอปล่อยมาลือเจอหมูกูหมูมึนหน่อยที่หมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุ้ยลูกกูเล่หมูเฮียวิโกอีเยอะแต่กูง่าแขวะวิโกไก่ปืนมาแผลวิ่งจ้าห้องเฮียวิกับโจวิวมึนหน่อยที่เควิลี่
3: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
9: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปเยอะหน้าขอเตียวคู่ไตแล้วเยอะชิขอเผาเลยที่พักก็มีห้าปอเผาอยู่แค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไขมันหน้าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไขมันหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเปลือกอ่ำเตลกับกูไขมันก็ตัวปกติกูป้าจะจ่อเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเขียวแล้วเชี่ยก็แบบ

0: Estoy yo ni más gabe.
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้เดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ก็ที่เดมูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลก็แต่ละมือคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงก็ระบาดเวลาจะไปปออีกก็มาเจอยากไปที่กาวิยาชูเฮตุก็มาเจอที่พวกนี้ก็ชูเกะที่จะฝ่าเล็กที่ใครพิเชวิที่พวกที่อาเดียเกะนุ่งงานที่จะเจาะอาทิตย์โอ้ยาที่กาจาวิตักดีกวิโอ้ยาที่เกะที่นี่เจาะพอยก็ใครมาจบอีชิฟเฮียตีใครตีสิกาคัดยาวเยอะแบบนี้ตัวอย่างเงี้ยตีเลยยาวก็ต้องมาเอาไปใครตีอ่ะก็ฮีเลยข้าช่วยพ่อฮุกจะจู้เขาเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชาเว้ยนี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุ้ยตีอย่าฮึกกันก็
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกัน

0: เรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นขบยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformationGenetic Transformation Genetic Transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: สวัสดีครับคุณอ้อมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
4: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
3: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอะควาเรียมของเราค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยครับ
5: ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากลายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี
1: ่อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อ
5: ใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: ตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วโอ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
3: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
5: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
3: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
3: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
3: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำด
3: ู
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: มีค่ะมีอีกทางหนึ่งก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
3: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
5: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ
5: ้
1: โห
5: เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
5: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
3: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งคะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
3: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องป้ากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
3: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากระลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากระลังไว้ก็เพราะว่าปลากระลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
1: ผมเดินมาต้องนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
3: อ๋ออุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็โดยเรื่อง

0: ของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
1: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนอะครับ
0: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
1: แล้วทำยังไงอะครับ
0: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะอันนั้นใช้ไม่ได
1: ้
0: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
2: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแทงค์นี้ไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วก็สามารถจะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
2: โอ้โห
1: เยอะเลย
2: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
0: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ
1: ของพวกปลาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
2: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะ
1: เส
2: ียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
1: ครับ
2: ดีไหม
1: ดีครับ
0: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
1: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
0: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
1: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
2: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
1: เอาวิตามินซีและส้มไปคุก
0: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงๆแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
2: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงผู้เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆคือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
1: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่า แล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลสระน้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
1: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
2: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
2: พี่เขาทำสับอะไร
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู่แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
2: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
2: นี่คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอะควาเรียมเลย
0: ในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่2 อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
2: เศษขยะง่ายๆ
0: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
2: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
1: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
2: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บมา
1: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ่ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
1: ทำความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: นี่คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็
1: เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรครับ
3: ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: ครับ
3: ผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: แล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตูเป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วย

0: ช่วยกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
0: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่ครับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู่
1: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลย

0: ลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
0: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
2: ละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกเนี้ยก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี้ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแท้งก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
4: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลาโหนกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือลัทเทอรัลไลน์ซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: ไงบ้างครับน้องปลาวันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่ามีแพนด้าจริงนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมนะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
0: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก
1: ็
0: คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่สวนอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่สู่อควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
2: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแครถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแครเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่

0: ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
1: ไม
0: ่
1: กลับมาตอนสีรูป
0: หรอดีไห
1: ม
0: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรพร้อมไหมโอเค
2: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
3: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
4: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
2: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
0: ต่อไม่เป็นไรเ
2: ดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
0: ไปพึ่งจะต่อยเราเวลามันแบบถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
1: แต่มันจะไม่ให้ตัวเองการมากกว่าต่อยมันก็จะพยายามไม
0: ่
1: ต่อย
0: ใช่ไหมใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
1: ่
0: ะ
1: น่าเศร้าจริง
0: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
5: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงนี้นอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อจระกาอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี
0: ่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
1: น
0: ี
1: ้
0: มันอยู่ปากรูนี้
1: คร
0: ู
1: เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: ม
0: ี
1: แมลงบ
0: ิน
1: มาม
0: ัน
1: ก
0: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
2: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: ไหนคะ
0: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกั่วแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกั่วถูกต้องมีตะกั่วหนวดสั้นกับตะกั่วหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกั่วเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกั่วเต็มเลย
1: ทุกกิ่ง
0: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โห
1: 16 17 18
0: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
1: 22
0: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นมั้ยคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกั่วแตนเนี่ยค
1: ือ
0: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
1: ่25ตัวครู
0: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตะกั่วแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
2: แตมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตกิ่งไม้กับตั๊กแตตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้
0: มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
4: กี่เช่น
0: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
4: เมื่อกี้มันเดินปัด
0: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
4: น
0: ี่ไงนี่ไงนี
4: ่ๆๆโอ
0: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงปอนี่มันชอบเดินถอยหลัง
4: ขอลองจับ
0: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
4: ขอจับ
0: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
4: ทำไมอ่ะเพราะว่า
0: อะไรนี่ไงเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
4: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
0: มีเขี้ยวเห็นมั้ยเขี้ยวแล้วเดินถอยหลัง
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
5: มันกำลังหลอกว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีแม่เห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
4: อ๋อเราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
5: อ๋อเหรอทันด้วยเหรอ
4: มันหันข้างก่อน
0: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
4: ม
0: ี
4: ค่ะ
0: นะ
4: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรนะเดี๋ยว
5: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
6: กล่องเหรอ
5: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
4: ้มันเริ่มขู่เสียงมัน
5: รำคาญที่สุดคือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
4: หนีบผิด
5: แ
4: พ
5: ทแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิ้ง
0: นี่ใช่ไหม
2: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
4: ไม่รู้เขาบอก
0: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายลายนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายแล้วก็ตาหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
4: นะ
0: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
4: แมลงช้าง
0: ลูกแมลงช้าง
4: แมงมุมขาลาย
0: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
4: ตั๊กแตนตำข้าว
0: ตั๊กแตนตำข้าวแต่ยัง
4: แมงป่อง
0: แมงป่องด้วย
4: แมงป่องเจอก่อน
0: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าครูเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่

0: ผู้อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที
1: ่3อันเดีย
0: วมันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
0: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
3: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
0: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อนแมลงช้าง
0: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
0: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เอาละครับ
5: ไปอีกเหรอ
0: ใช่เราจะไปเดินป่ากัน
3: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
0: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
1: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
0: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ฮะ
3: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
0: โอ้บินแล้วมันบินได้
1: มีพวก
6: แมลงที่มัน
0: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
1: มันเดินเร็วเหรอคร
0: ับ ใช่มันเดินเร็วมันชอบอยู่มุด
1: ชอบกินอะไรอ่ะ
0: มันมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
1: มา
7: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
0: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
8: ม
0: ัน
8: หางหนีบ
0: ใช่
8: ม
0: ัน
8: หนีบที่หาง
0: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
1: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
0: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
3: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่า

0: บางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
1: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
2: นี
1: ่มีอ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็ข
2: ีขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
1: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
2: โอเคปล่อยเนาะ
1: ไป
2: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงนี่ว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือที่นันท์แล้วก็ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากๆ
0: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
2: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงวาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
1: ตัวใหญ
2: ่ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
1: ตัวใหญ่มาก
0: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าตัวมันโตมันกินเลยครับพวกนี
2: ้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
1: ตั๊กแตนหรือว
2: ่
1: า
2: ใช่มันตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
1: แต่ว่าตั๊กแตนหนวดสั้นชนิดมันกินได้ยาก
2: อ่ะดูปากไหมใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
3: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไวชมพูนี่เป็นพวกกุดจีส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลียครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
2: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
1: ป
2: ิ
1: ดไฟเลยป
2: ิ
1: ดไฟเลยปิดไฟ
2: นี่ปาก
1: ฉายอ่ะปิดไฟ
2: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
4: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
2: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
4: ่
2: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
4: ์
2: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
4: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเผื่อว่าโอ้ฉันโตพอแล้วก็
2: จะได้ใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

อนกลางวันนะคะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วย

0: อบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมมาไปเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

สดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุง

0: าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะ

0: มีความละมุนละมุน
1: ใช
0: ่บาง
1: ๆบาง
0: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดฟันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
1: กลุ่ม
0: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
1: ส่วนมากก็ดึง
0: ได้เลย
1: แต่บางคนค่ะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
0: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
1: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
1: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
0: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
1: สวยค่ะ
0: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: แบบนี้
0: ทุกปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยนี่อันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการ

0: สังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
0: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายๆอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วอ
0: ันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกําลังทําอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทําเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบตึกหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส
1: ่
2: เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนี่
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลือง

0: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
1: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กิน
3: ลาบนี่คือขึ้นมาก
2: และอันนี้เด็ดสุด
3: ใบมะกรูด
2: ใช่
1: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแล้วพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
3: ่นู้นเฮ้ยคนบ้าเงียบหน่อยเรียกเอาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
0: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็กที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่สีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
3: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
1: ค
3: ่ะ
0: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
3: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกตินี่แหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะแล้วก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ทำโทษไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
1: ถามถึงการเดินทางของน้องหอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
3: ก็หอตอนแรกไปสมัครเรียน
4: S-Bag
3: แล้วก็พาเขาขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
1: ะ
3: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่ S-Bag แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเรียนที่ S-Bag อ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงเพราะว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดี
1: ค
3: ่ะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นอย่างนี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรอ่ะก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นอย่างนี้เราไม่อายเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
1: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมล์ไปเรียนคนเดียว
3: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งเดียวด้วย
1: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
3: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณหมอมาเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
1: ดูแลตัวเองได
3: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้หมอมาไม่ต้องยุ่ง
1: โอ้
3: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
5: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ
3: เขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: ค่ะ
5: คิ้วปวดเฉพาะท่านั่งก้าวเลย
3: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งก้าวสวยเหมือนสะพานพระนั่งก้าวเฮ้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้ย
3: อารมณ์ดีเขาอารมณ์ดีค่ะ
1: ครับแล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
5: ดูแลก็สมมติจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมากเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับคือดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับเขาก็เตือนเรื่อยๆมากกับการทำงาน
0: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องเนี่ย
5: ครับ
0: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
5: สมมากที่นั่นเขาไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้าหากมีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
0: อุ้ยดี
5: แต่ทำไมเขาจะคอยมาแบบรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
1: โอ้
3: จริง
5: เด็กเพื่อนก็มีเพื่อนช่วยครับ
4: ดีจังเลย
1: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องไมอามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
6: แม่ตัดสินใจให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอะค่ะเขาจะทำได้ดีซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
4: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้
6: เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคมแล้วก็ฝึกให้เขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดอะค่ะในระดับของเขาที
4: ่สามารถเตรียมพร้อมเขาให้อยู่ในสังคมให้ได้ใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะ
1: ถามน้องฝ้ายบ้างแล้วในฐานะลูกล่ะคะถ้าน้องฝ้ายเป็นน้องหอจะรู้สึกยังไงที่แม่ส่งเราไปเรียนในโรงเรียนทั่วไป
7: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พอม.ปลายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทำอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะไหมคะ
7: สำหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทำให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะ

0: นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาพิการปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราอายอะค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอะไรกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค่ะ
1: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: องดูบ้านก่อนนะลูกเดี๋ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
1: ได้ครับ
0: ไหนม้าดูสิโอเคหล่อแล้วพอครับ
2: ครับ
0: พอพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
2: พอพร้อมแล้วครับพออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
2: เฮ้ยฮอไปก่อนนะครับ
1: เคฮอบาย
2: สวัสดีครับ
0: มามาน
1: ั่นหมาม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอเป็นคนพิเศษแต่พิเศษยังไงน่ะล่ะครับไปดูสิครับ
0: ไปต่อนะ
2: มาม่าจริงๆฮอไปเองก็ได้นะครับมาม่าไม่เห็นต้องส่งฮอเลย
0: หมารู้ว่าฮอน่ะเก่งอยู่แล้วครับแต่วันนี้ต้องไปมหาวิทยาลัยวันแรกเพราะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมลูกหมาก็ต้องพาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
2: ฮอแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
3: มาอีกแล้ว
0: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
3: เฮียชื่อมิกครับ
0: อ๋อเฮียมิกนะคะเห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะมันดูน่ากินมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมาก
0: ขายดีไหมคะ
3: ขายพอใช้ได้ครับ
0: ดีเลยค่ะเดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
3: อ๋อนี่ลูก
0: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
2: สวัสดีครับลุงมิก
3: สวัสดีครับ
2: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
3: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
0: คือฮอเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ได้ค่ะฮอสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วล
2: ู
0: ก
2: สวัสดีครับ
3: โชคดีนะลูก
0: จำลุงมิกไว้นะ
2: คร
0: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
3: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะเขาจะไม่ท้องเสียใช่ไหมครับ
3: ไม่เสีย
0: ไม่เสียหรอกลูกของเขาดีของเขาดีเอาไป
1: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้แต่ความพิเศษของฮอบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮอสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆฮอเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮอเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับเอ้าฮอ
2: พี่เฮงสวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดีฮอเอ้าฮอฮอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
2: เดี๋ยวฮอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
0: กลับมาแล้ว
1: สวัสดีครับม้า
0: ครับนี่ของที่น่าอร่อยเพียบเลยมากินเร็วเฮง
1: ครับมีส้มด้วยม้า
0: เนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
1: จริงเหรออ
0: ้าวแล้วฮอล่ะเฮง

0: ่กลับบ้านอีกเหรออ
1: ๋อกลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
2: ่อ๋อมาม้าสวัสดีครับ
3: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกไหมครับลูก
2: ฮะสนุกครับ
3: เออฮอครับฮอฮอครับ
0: หน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับ
4: อู
0: ้ไหนขอม้าดูหน่อยสิลูกโอ๊ยไปแล้วโหไปโดนอะไรมาฮะ
2: นิดเดียวเองครับฮอฮอไม่เป็นไรครับ
0: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีดชัดๆเลยนะฮอ
2: เบา
0: ๆฮอฮอบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
2: เพื่อนเพื่อนมาเล่นฮอครับเขาก
1: ็และฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
2: ต่อยแล้วเขาก
1: ็ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อยและสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงเพราะแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
0: เอายังไงดีเฮง
1: มาถ่ายรูปแผลฮอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวเฮงไปเอาทำแผลมาให
0: ้เออมาฮอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอม้าถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวม้าจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำฮอพรุ่งนี้นะครับ
2: ม้าต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับ
0: สัญญาอะไรครับ
2: ว่าม้าจะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนฮอครับ
0: ฮอขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
2: มาม้าสัญญาสิครับ
0: ครับมาม้าสัญญา
2: ฮอรักมาม้าที่สุดในโลกเลยมาม้าใจดีจัง
1: นั่นแหละครับฮอ
0: มาละขอไป
1: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: เป็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม่
1: เจ็บโอ้โหแล้วทำไมเข้าใจร้ายอย่างนี้ทำไมเข้าใจดำอย่างนี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแล้วทำไมก็ถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากให้ถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
1: มอะไรนะฮอ
2: ปวช3
1: ปวช3
0: ปวช3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยไหมครับว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
1: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดเลยมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำอะไรนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอเนี่ยเขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: น้องฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
1: กรีดตรงนี้เลยค่ะ
3: อ๋อลงมา
0: ลึกไหมฮะ
1: ก็ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีด
3: เลือดออก
1: ออกให้เลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครมีเป็นไม่มีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอ่ะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะ
3: ค่ะ
1: แต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
0: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
1: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอสนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพูดอย่างเงี้ยพอเขาเรียกมาหน้าอาจารย์เขาจะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรพ่อแม่บางคนเขาก็บอกทำไมไม่ซัดไปเลยอะไรเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถือใจเขาใจเราอ่ะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอ่ะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมาทำพี่น้องคุณอ่ะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาให้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าลูกป้าผิดน่ะป้าไม่ว่าเลยตีอะไรก็บอกฟ้องอาจารย์ก็ได้แต่ป้าจัดการเองป้าไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่อย่างงี้ไม่ได้ถ้าแย่อย่างงี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบเนี้ยเราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีเขาว่าอย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
4: ผมโมโหครับ
3: เราได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
4: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
4: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนที่ทำฮอมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
4: ครับผม
3: เขาทำร้ายเราแต่ฮอก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
4: ครับผม
1: เขาจะรักเพื่อนก็บอกมาไม่มีอะไรนิดหน่อยก็บอกอะไรนะฮอนิดหน่อยอย่างเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้มาต้อง
3: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีด
1: เจ็บไหม
4: นิดหน่อยครับ
0: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
5: เราแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องนะครับก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
0: ม
5: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือนั่นแหละครับ
0: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
1: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วว่าคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
0: อาวุธที่แม่ติดให้กับฮอก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
1: ใช่
0: ใครที่ดีกับเราก็ สนุกให้เต็มที่กับคนนั้นไป
1: แต่คนดีก็มีบางทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เรียนนะบอกฝากดูเลยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
0: เหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
1: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคุณเนี่ยนั่งขายกินน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งเนี้ยประมาณเนี้ย
0: เป๊ะด้วย
1: เป๊ะเลยค่ะ
0: เป๊ะด้วย
1: ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคอยตรงนี้ไปนั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: เขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอะ
0: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
0: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
5: น้องจะสอนประวิชาสังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสังคมศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องเท่าที่ได้
0: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
5: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองไงครับ
3: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงานบ้านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
1: เขากวาดบ้านเมื่อกี้แม่ต้องกวาดเองแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกหน้าที่เธอนะเดี๋ยวมาม่าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดมาบ้าทำกวาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
3: ค
1: ่ะพอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
3: สะอาดไหมคะ
1: เขาถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเอาหูไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
0: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
4: พี่ชายสูงข้างให้เขาสูงหมดหน้าที่เรา
3: แบ่งชั้นกัน
2: แบ่งบ้างล่างนะครับ
1: ให้เขามีส่วนร่วมเขาจะสอนเนี่ยเขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะเพราะเราบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบก็เธอไม่เลอะเธอต้องทำอีก
0: ล้างจาน
1: ก็ของ
0: ใครกินใครล้าง
1: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เขา
0: ครับ
1: คือมันการช่วยเอื้อกันบางทีว่าโอ้คุณแม่จะรีบไปนะใบนึงล้างให้หมาม้าด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาม้าล้างให้หรือเราล้างอยู่หมาม้ามาช่วยล้าง
3: เสื้อผ้าล่ะคะ
1: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาม้าบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาม้าทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกบางทีคุณหมาม้าเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะหมาม้าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่ๆหน่อยก็หยวนๆไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาละทำของเขาเองค่ะ
3: ค่ะมาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
4: ครับผม
3: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
1: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
3: ค่ะ
1: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร
4: ์จะซื้อกระตุ้นเอง
1: เทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
5: จำเลขแบบประชาชนได
1: ้ก็เรียนปวช.ปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮ้อนมาช่วยทำงานช่วยจำนะครูจะจดเลขแบบประชาชนเพื่อนแต่น้องฮ้อนเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
3: 13หลัก
1: นะ40คน
3: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: เลขบัตรประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์จำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
4: จำได้มันต้องลองเลขแบบ
1: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
4: คะแนนสอบตามไม่หมดของเลขแบบปตปตตามไม่หมด
1: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
0: งั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
4: ครับ
0: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
3: อ๋อ
0: เป็นบัตร
3: ค่ะ
0: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาเราต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
4: จำได้ครับดูให้ครับ
0: ดูครับ
4: ดูแล้ว008902162023จำได้ครับ
0: จำได้แล้วไว้ก่อน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮอเรียนจบมาฮอได้ใช้บ้างไหมครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลย
4: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
1: ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
0: มิขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮอดู หมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่า เลขบนบัตรถูกต้องไหมฮอครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
4: 008 902 016 2023โสน
0: จำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
4: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำได้เก่งครับ
0: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
4: ทุกอย่างเลยครับ
0: เขาเป็นคนความจำดี
1: ฮะขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไปแล้วแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งค่ะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
3: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ
1: ก็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เอ้ยใจเสียละแล้วว่าเอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำ

0: ขาวออก
1: มีความสุขอะไร
0: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ทเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเออเราก็ใจหายเลยบอกว่ามาม่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันจะมีความสุขยังไงใช่ไหมฮะ
2: มีความใจละ
0: มีความสุขไงเขาบอก
1: เรื่องคนรุ่นก่อนนะคะมีความสุขอะไรเพราะว่าใช่ไหมมาดิเขาตัวกันหมดเลยคนรุ่นก็ขายตัวกันหมดเลย
3: อ๋อมีความสุขมากเลย
1: มันเห็นเด็กเอฟแบบปีสองคนรุ่นก็ขายดูขนาดมันซีกราฟิกตัวกันหมดเลยรุ่นน้อง
0: เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือหนูให้ต้องถามมีความสุขเลย
0: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราเขาก็เลยบอกแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม่าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างงี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอนาจารผิดไม่ดีมันแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกแล้วก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี
4: ้มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นแม่จะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
5: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินไปกับบทเนาะแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอะค่ะ
4: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
6: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทำความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะรู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลากค่ะแม่ก็เลยรู้เองใช่เราชอบเลิกลากแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลายค่
4: ะ
6: เหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงผู้ชายแล้วตอนนั้นอ่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค่ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
3: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
6: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
3: เพราะเราสวยมาก
6: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพ่อเหอะจริง
3: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
4: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮอในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอกแม่เตรียมตัวน้องยังไงคะ
0: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม่าไปทำงานหรือไปงานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าเป็นจะแบ่งเวลาให้เขาถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับน
4: ะ
0: พูดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
4: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
7: เวสเกตกับเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีค่ะ
0: ไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัดไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
3: ฮอชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
1: พันทิปพาไปซื้อกระตูนเหมือนตะครับซื้อเองไง
3: อ๋อที่โปรดคือพันทิป
0: เขาจะมีกระตูน
3: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระ มีกระปุกการ์ตูน
0: ถามแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
1: ไม่เอาตังค์เอาตังค์ของมาไปซื้อเลย
3: เออพาหมาม้าไปซื้อเลย
0: เอาตังค์
3: เอา
0: ต
3: ัง
0: ค์เพราะหมาม้าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวหมาม้าบ้างว่างก็จะไปหาตังค์ทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่งคือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกหมาม้าจะไปให้ซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดหมาม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่อนแล้วต้องอดทนสอนเขาเขาก็บอกอดทนได้ครับใช่ป่ะฮะ
1: ได้ฮะเหมือนตะคอไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ชอบแล้วคือว่าหนังไม่ให้หยิบแล้ว
0: เออใช่เขาใช้เงินเกินค่ะคุณหมาม้าก็เลยอนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณม้าบอกถ้าหยิบไม่ได้เหรอตังค์ม้าหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่ไหม
1: นั่นเองซื้อการ์ตูน
0: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
1: ใช
0: ่นั่งดีๆ
1: เหมือนตอนตังค์ไม่หายม้าลมเสียอะไรด่าว่า
0: ไม่ได้ด่าคือหมาม้าเตือนหนู
1: ม้าจะหนูหมาม้าจะหนูด่าว่าโมโหแรง
0: ต้องโมโหสิคะตังค์หาย
1: โมโห
0: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
1: ด่าว่า
0: ทีหลังใช่
1: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
0: แล้วจะทำไหมเนี่ย
1: ไม่ให้ข้าจะ
0: ทำไหม
1: ไม่ทำฮะ
0: ไม่ทำอีกไหมเนี่ย
1: ไม่ทำไม่ทำแล้วครับ
0: โอเคจบจบนั่งเฉย
1: ๆม้าโกรธม้าโกรธม้าด่าด่าเรียนม้าโมโหไม่โมโห
0: เพราะจะบอกเขาว่าถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอฮอจะโกรธไหม
1: โกรธ
0: สิ
1: ไม่ชอบ
0: โกรธแล้วทำไมก็เหมือนม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วถ้าสตังค์ฮอถ้าแม่เอาของฮอมาฮอโกรธมาม้าไหม
1: โกรธ
0: เหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: อะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
1: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ชาย
0: แองกี้
3: แองกี้งั้นถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้างครับ
2: มีส่วนครับผมคือพาน้องไปเดินพาติปไปเดินห้างไปดูช่วยไปดูของครับผม
0: ที่เราไม่ว่างเขาก็ให้พี่ชายก็พาไปเที่ยว
3: คือถ้าแม่ไม่ว่างเองจะเป็นคนรับหน้าที่พาน้องออกไปสู่สังคมแล้วเราก็สอนไประหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้องอย่างน
2: ี้อยากได้อะไรก็บอกพี่พี่ช่วยดูให้อย
0: ่
2: างเงี้ยครับแต่เขาติดเขาไปเองได้ครับแต่เขาต้องท่านผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
3: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
2: ใช่ครับขอบจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่ง
0: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
2: ต้องเบรกเดี๋ยว
0: แอบให้นั่งรถเมล์ไปเที่ยวเรื่อยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้หมารู้นะหมารู้นะเขาแอบไปอ่ะแต่หมาแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
1: บอกแล้ว
0: หมาไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
4: ทีนี้มาถึงเรียนจบวัยทำงาน
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างร้านชาบูอะคะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผู้จะดีหมดอะที่ร้านก็ดีดีหมดแหละแต่ฮ้องเขาเป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราบอกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะไม่มีใครรังเกียจนะเขาก็เมตตาเขาเข้าใจไงเขาก็รู้เด็กแบบนี้มาทำงานเขาเข้าใจไงผู้จัดการก็โอเคแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะน้องผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีเขาก็โอเคอะน้องเขาก็ทำตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้รู้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างงี้วันหลังอย่าทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
3: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
0: ทำอะไรฮะ
1: อ๋อแผนกตัดเซ็ตก็แผนกตัดเซ็ตลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเซ็ตฉากเซ็ตขาก็แล้วก็คือไปอยู่บนครัวสายพาน
0: เดินสายพานทำทุกอย่างเลย
4: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
0: ใช่
4: ค่ะชอบไหมคะ
1: ชอบนะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คุณฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
3: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
0: เขาบอกว่าน้องเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเนาะเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม
4: ่
0: ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
4: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้ เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็ฮออ้วนอยู่แล้วเนี่ยครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: นะยังกินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นอย่างดีหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้า
1: ม้าสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับเฮง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
3: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจานเนี่ยเป็นฮอล้างเองใช่ไหมครับฮอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: ฮอล้างเองครับ
2: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฮอแล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้คนอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับฮอ
1: มาม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
2: อืม
1: ฮอบอกก็ได้ครับฮอกินเองครับแล้วฮอก็ให้เฮงล้างครับ
2: นั่นไง
1: แต่ฮอสัญญาครับต่อไปนี้ฮอจะล้างเองครับฮอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
2: เก่งมากครับฮอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
2: ดีมากเออเฮง
0: ครับ
2: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
0: ครับ
2: นะ
0: มา
2: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะ
0: เดี๋ยว
2: ถ้าไม่อิ่มมี
1: มาม่าครับพี่เฮงครับฮอขายยาดีฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
2: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาดีฟันได้300กล่องครับ
2: เฮงนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
0: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม่าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮอฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี
1: ้
0: นี่ฮอถ้าเกิดขายได้แบบนี้ทุกวันนะเฮียล้างจานให้ตลอดเลยก็ได้
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฮอล้างเองดีกว่าฮอไม่หักเป็นคนบาป
2: เก่งมากครับ
1: นี่นะถ้าฮอขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หมาม้าหมดเลยฮอจะให้หมาม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านม้าไม่ต้องออกอะไรเลยครับหมาม้าจะได้หายเหนื่อยดีไหมครับ
2: ดีสิครับ
1: ฮอช่วยม้าเอง
2: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
1: มาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
2: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
1: เดี๋ยวมาม้าช่วยฮอช่วยฮอห่ออ
2: ่ะเดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให
1: ้ครับ
0: นั่นแหละครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับ

0: ได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วหรอกครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
1: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19 แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน
2: ์เหมือนเป๊ะเลย
1: เหมือนเป๊ะเลย
2: เหมือนเป๊ะเลยถ้าเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรก็คุยคือมันสะท้อนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดนะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยสมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นนี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮ้อนี่กังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องเป็นค้าขาย
3: ค่ะ
2: ถ้าเราคิดอย่างนี
3: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
2: คิดมานานแล้วเพราะว่าแม่เนี่ยชอบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
3: ค่ะ
2: คืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ้าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็นฐานแล้วเดี๋ยวน้องตามมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
3: ้ค่ะต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
2: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
3: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
2: ้
3: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
4: ฮอรักหม่อมม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักทวิโรตันมอกับลาวิเกตสองที
3: ่รักขนาดไหนคะกับหมาม้าร
4: ักอะไรมากที่สุดในสามโลกเลย
2: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กนะฮะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
1: อยากมีแฟนไหม
4: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้ามพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไหมนะจำไว้นะห้ามพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวถ้าเขาเสียหายห้ามพูด
1: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนเนี้ยคือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกนะว่าพึ่งพาตัวเองได
2: ้ค่ะ
1: มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
5: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับนั่นก็ดีอยู่เขาจะชอบพูดซ้ำไงเขาจะฝังใจกับเรื่องไอ้ที่เขาฝังใจก็จะฝังใจพูดย้ำตลอด
1: โอ้
5: ไม่มีแผลแค่ตรงจุดเด
1: ียวคือหมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
5: ใช่ครับ
1: เขาก็จะพูดซ้ำๆ
5: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรี่บันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
1: แล้วแม่ล่ะครับ
2: แล้วคุณแม่เนี่ยคำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอด
3: ค่ะ
2: จะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี
3: ้อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
2: เฮง
5: พี่รักฮอหรือเปล่าฮอ ทำตัวดีๆแล้วมั้ย
6: ครับผมเนี่ยนายพูนโถเนี่ยเขาหล่อนายพูนโถ
5: นี่ไงแม่พูดซ้ำ
6: ได
5: ้เห็น
6: นายพูนโถใหญ่เขาตัวนายพูนโถใหญ่
5: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบอ่ะตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงนี่บอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
2: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
5: ดาราได้ต้องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
3: ได้ละคะค่ะจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
2: เขาบอกว่าฮอทำตัวดีๆหมามารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
4: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
2: เออน่ารักเก่ง

0: ขอขอให้ออกมาขายของด้วยเฮงๆแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานด้วยนะครับ
1: ขายของเฮงๆรวยๆและร้องเพลงให้สนุกสนาน
2: คุณแม่ชอบร้องเพลง
1: แม่ชอบร้องเพลง
2: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวแล้วร้องเพลงเป็นชมรมของเรา
3: ที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
2: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเรานะ
3: ก
2: ็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยเราลูกเราเนี่ยถ้าเราเกิดแบบมีลูกแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไปสู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตังค
3: ์ถามแขกรับแจ้งของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
4: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะไม่ใช่เด็กพิเศษค่ะเพราะว่าครอบครัวแม่ก็มองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่ที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเพราะเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกนะคะหน้าตาก็จะดูออกว่าเขาเป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือก็มองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเขาค่ะอันเนี้ยของเคสน้องยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนๆน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนเขาไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองเขาแบบนั้นนะคะ
3: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยอบอุ่นมากมากแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับเด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยยังไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็เป็นคนเหมือนคุณเหมือนกันเราก็สามารถเติบโตมาในสังคมได้เหมือนกันเพียงแค่คุณให้โอกาสเราคุณไม่ต้องสงสารเราก็ได้แค่ส่งเสริมเราก็พอเปลี่ยนจากคำว่าสงสารเป็นส่งเสริมหางานหาอาชีพหาโอกาสให้เราได้ทำเหมือนคนปกติดีกว่าค่ะ
1: พ่อแม่ยอมรับแล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
3: ม
1: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอก
3: ค่ะ
1: ถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
3: ค่ะ
1: นั่นอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
3: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: และก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของครอบตัว
1: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อ

มาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยการที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

0: คืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันนึงนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดี

0: องตอนกำเนิดพระสังฆ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอก

0: วรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
1: ลอยลับ
0: สารวน
1: สารวน
0: ผ่านกล้าว
1: ผ่านกล้าว
0: กลัว
1: กลัว
0: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณ
1: พระคุณ
0: กลับ
1: กลับ
0: เหลียว
1: เหลียว
0: ขวา
1: ขวา
0: พลัน
1: พลัน
0: ไตร
1: ไตร
0: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลย

0: ยนะคะคําว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคําต่อมานะคะคําว่าทวินคําว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายมั้ยคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
0: คําว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคํานึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคําว่าทวินนั่นเองค่ะคําต่อมานะคะเด็กๆคําว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคําว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคําเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนํามาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคําแต่ละคํานะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อน
1: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
1: ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่สามก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมไม้เลขหนึ่งนั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่หนึ่งกันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศสวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัดฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญละก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคน ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
5: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยครับ
6: ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี
1: ่อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ไหม
6: ครับใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาหน้าหรือว่าปลามังกร
0: น้องปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงมันบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: อ๋อไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โอ้โหโชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วโอ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
4: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
6: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: พี่เขาให้มาให้อาหาร
4: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่าอันนี้คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการ

0: ฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
1: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
1: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
1: ได้ใกล้ชิด
0: ดูกับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
2: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
3: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
2: โอ้โห
3: เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
2: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
3: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะคร
2: ับแล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
3: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
1: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปลอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งฮะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
1: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
1: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากระลังปลอมเยอะไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากระลังไว้ก็เพราะว่าปลากระลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
2: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
1: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ด้วยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
2: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
1: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
2: แล้วทำยังไงครับ
1: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะอันนั้นใช้ไม่ได
2: ้
1: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
0: แล้วปลาที่อยู่นี่เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแท้งนี้ไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
0: โอ้โห
2: เยอะเลย
0: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
1: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ

0: คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
1: ้อาหารของปลากันอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปาร์ค
2: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปาร์คก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
2: ครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับ
0: ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
2: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
0: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
2: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
1: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งไปมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
2: เอาวิตามินซีและส้มไปคุก
0: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
1: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆคือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
2: ่ๆ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลสระน้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
2: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
1: มาเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
1: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู่แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
1: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
1: อันนี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
0: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่2 อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
1: เศษขยะง่ายๆ
0: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่ รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียไนไตรไนเตทของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตทเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
1: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บมา
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ี่ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
1: แล้วครับทำความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ตั้งแต่ตอนที่ยังก่อสร้างอยู่
1: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกนี
0: ้
3: ก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
4: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้

0: ค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือลัทเทอรัลไลน์ซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: บ้างครับน้องปลาวันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่ามีแพนด้าจริงนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
3: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่สวนอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่สู่อควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
2: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่ม

ของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ก่อร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

ับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำ

ในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

อนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณหนึ่งแต่ถ้ามีเวลานะครับเรามีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

เห็นว่าน้ําที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับนึงครับถือว่าเป็นแหล่งน้ําชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: วิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้ 3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ1ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ2ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

ซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

าดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ชีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: และก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมี

ักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

การควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

0: และทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสคนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไปไปไป
1: เจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลย
3: แนะน
2: ำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการดับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: แล้วมานี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้หัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบดึงย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดี๋ยวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกกับแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: เ
0: พราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
6: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
8: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัดครับ
8: คุณพัดใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบ
8: บ
9: นะก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
8: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
8: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
8: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
8: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
8: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
8: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
8: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาส

0: ติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
1: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขา

0: จริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: ขายส่งหมายถึง
0: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได้
0: ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบกล่องไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนไดอารี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์หรือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำ

0: ให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังภูมิกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะหวงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอสไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มันมีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยือนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับ อันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
6: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะนั้นเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอก น้ำมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

0: ก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการผืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรจริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆองค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้าบ้างกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยีตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้าย

ซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่แตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
3: ้นี่ใหญ่มากอะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือ เปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้า
0: เ
1: ทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเอวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเน
3: ี่
1: ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: นี่แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต่บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่
3: ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม
4: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใช่
1: แล้วระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้อง

0: ึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
1: ก็คือบอกความต้องการของคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
0: ใช
1: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
0: อยู่ได้จริ งอย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
1: 24ตารางเมตร
2: อ่ะประมาณนั้น
0: เราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
0: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี
1: ้คือความกว้างรถถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: รถที่ขนบ้านมา
0: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
1: ถนนด้วยใช
0: ่ถนนบ้านเรา
2: สามซอยต่างๆ
0: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
1: แต่
0: เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต่เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
1: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นไหม
1: เดี๋ยวเขาก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้วไปดูกันเลยไหมคะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
1: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
0: ้
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ฐานจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันถาวรเลยใช่ไหมครับมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ห้า
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ในปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี้ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เย
3: อะเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
2: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
2: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: ก็อยู่ได้
2: อย
0: ู่
2: ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
2: นะ
0: พ
2: ื้นในองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนนะม
3: ี
0: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว
3: ่
2: าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่อ๋อก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเด
2: ี๋
3: ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหล
0: ัง
3: คาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเด
2: ี๋
3: ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค
2: ่
3: ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
2: ี
3: มไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาแต
0: ่
2: ค
0: ือ
2: มาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูเลย
3: ปูกระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับ
2: มี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเลยสุดยอด
3: ฟินิชเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันค
0: ือ
2: แล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมเรากระทืบกระทืบนี่กระทืบ
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
2: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเบชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถ
3: ึ
0: งรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
2: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
2: ของ
3: ว
2: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
2: ชั้นลอย
3: สมมุติอยากจะได้ open air
2: โอเคโอเค
0: เป็นระเบียบ
3: อันนี้คือสูงสุด maximum
2: แต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบอลล่าอะ
1: ตอนเนี้ยเราอะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกัน

0: ที่หน้างาน
1: okay.
0: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
1: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
0: ประตูหน้าต่าง
1: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
0: ต้องแบบประกอบที่
1: หน
0: ้
1: างาน
0: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก
1: ้
0: เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
0: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเรา
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเช็คเพยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
1: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่เขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้เหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: นี้ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกพงยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: เขาเข้าไป
1: ใช่ค่ะตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ข้
0: างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป
0: ็
1: นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: เน
2: ี่
0: ยห้ามโป๊
2: โอ
0: ้ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง

0: ้ามโบนัสน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
1: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
0: โป
1: ้ถ
0: ูก
1: ไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
2: เขาจะมิดชิดอยู
1: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
3: จริง
1: หยอกเล่นบอกขอเอียงนี่คืออะไรวะ

0: แต่แต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
1: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ยอ
1: าเชิญนำเชิญนำ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
1: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
1: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
1: ใช่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
1: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
1: ันนี้จะเป็นโซนนอน
0: ใช่
1: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
0: ตั
1: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
1: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
1: ่แบบ
2: ยกเป็นยูนิตอะไปอยู
1: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
1: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
1: ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
1: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
1: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
1: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
1: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
1: คือ เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
1: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
1: คุณครับ
2: ขอบคุณครับครับ
3: อมรินทร์ทีวีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของ

0: เทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: อยากทุกข่าว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่ง

0: ิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: คาเฟ่ปอลิเตียก็เฟ่ยบ่
1: สิเฟ่ย
0: ง่ายก็จ๋าคน
2: มาจูเชวีจัดติจาวี
3: จัดติจาว
2: ีเฮ้ยจัดติจาวีชามาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
3: โอ้ตีมาวันนี
2: ้คดีแล้วตีอะไรก็ห้องจาวีมาจ่ออยากกองมาด่าสุดท้ายเวลาวีเจ้ามาจ่อคุย
3: ช่วยคนตีจาว
2: ีเฮ้ยช่วยคนตีจาวี
3: เด็กขอฟัวละจัดติจาวี
2: จัดติจาวีเดี๋ยวเด็กขอตีกูเด็กขอจังหวะกู
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อนเลย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิละ
6: ง่ายก็ละก็ต้องชอบชูกัน
7: เป็นนักสืบโชว์หมอตัวเล่หมอเมียจะเป็นหลีกเหี้ย

0: Mangahi, di Mangahi.
1: Mangahi. Mujak penjak kalau.
0: Nayan ya.
1: Yang balik.
0: Yang mila lain.
1: Kaya mima, lekah hiu lah mujak.
0: Ngayau, di cibuk hiu ni aku kak, kuku di sini kau ya. Kalau Mangahi, di jeju malah aku kuku di kue mah, kue mah kau malah aku cibuk.
1: Kuku di kue mah, aku kak lain kuku.
0: Kula pacau lain mah.
1: โอ้เราไปชาเมโกนี่เราไปชามูมูไปพอไปเอาเลยมาไปพอคุณไปเอาอะไรมาแล้วมาแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็คือที่เชฟบาร์ที่อยู่นี่ก็มาไงฮิติกาลินี่ก็ขับไปอะไรฮิวล่ะอะไรฮิวเราขับไปที่ไหนก็ฮิขับไปที่ไหนเลยที่ขับที่ไหนนี่เดี๋ยวมาจอยเลยเฮ้ยกูอุ้ยก็ชอบนอนดีจังมา
0: ก็ชอบนอนกับปกติมาแล้วเลยก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมึงฆ่าเจมาแล้วก็เจมาอะไรฮีรันอะไรฮีมาตีแล้วฮีเลยอุ้ยยันยากูมาตาเวเน่ก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูจุดไปมาไกลลิบุกามาเพะวิวมาฮีเดชเชต่อมาฮีกูลิบุชิกาลาเชกาชิไกเปย์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยฮะ
1: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
0: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90%เนาะมันนี่ก็ส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
1: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี่
0: ใช่ฮะเขา
1: เขาก็จะเรียน
0: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาอย่างเงี้ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
1: กะจกวัวที่กะลีลีมากะกะกูอยู่ช่วงกะไอ้ที่กะที่เราฝึกกะกูที่เขาเอ๊ะคือฝึกเพื่อที่เขาบอกว่าโดวิคีวิอาลูนัทสิกะกะจะจะจะจะจะ
2: อยู่อาจจะเคยเดียวเตยจีเขาอยากตัดเองเอ๋เลยแต่ว่าเขาโดนหายไปโอ้ยนัดเชื่อจะเจ้าจะเจ้าจะเจ้าเองอายามุเตยเองเอาเมียคนละสู้เลยนัดเชื่อจะเจ้าอยู่กันอายามุเตยเอาเมียคนละสู้หรอเอ๋ขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมากาคนโดนหายไปยังเอ๊ะเขาไปใช่ไหมเอ๊ะเขาไปใช่ไหมเขาที่ใช่ไหมแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่า
3: อำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครูแล้วการไม่สนุกสนานก็ไปรอแหละมาลาโมกมาลาโบเฮวะโปโปปุ๊บปุ๊บซาเปติโปปุ๊บลาเวที่คอยโมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตะโบจะเป็นปุ๊บปุ๊บเฉะแต่เราแต่เราถึงไหมแปลอยู่
1: เออมองไม่เหลืออะไรเหี้ยเลยหรอมองอะไรเฮ้ยมาที่มาเฮ้ยเลยเห็นยังมัดจอแล้วนี่ก็มัดจอมองอะไรเหี้ยอยู่มาลาแปะจอคู่ก็มัดจอมาปะก็มัดจอต้นหนุ่มที่กาหน้าที่กามาที่กาอะไร
4: มาเฮียแม่เชี่ยกะกะนึกไม่เลยก็ที่จอละที่จอที่จออาสวมไปปอดก็ทุกคนเนี่ยปนเลยปนเลยอ่ะปุ๊บสองปุ๊บสองปนเลยฮะติดไปรูปปนเลยฮะโอเคเราชอบฮะเราชอบกัน
5: โทยะอ๋อตัวตะข้าล่ะขอเลยมาทีแรกไม่อยากขอฮิ้วเลยคุณมาเหมาแหวะมาเหมาอย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่าสงแง่ครับคือ เป้าหมายของเราก็คือการสาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ

0: ตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญภาษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
0: ครับผม
1: แบบนั้นเสร็จผมไม่ได
0: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปี เป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
0: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: จำมาจากก็ที่แก่ว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
4: เขาแต่ว่ามันมีร่างมันไปคอยด้วย
5: อ๋อเชียวน่ะไปค้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาลาหูเชียวสองพันเลยชิเจทานุคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและจุป้าก็พอทีละและอาชุยกเขาอยู่แควก็เกาะเชลและก้ามือจะเชวิลิจะกาวีเชวุโอเวะเขาจะเชแล้วอุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิ
6: อ
5: ขาจะได้กูพี่ไปเลยยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่ไปยื้อก็ดีพี่แหละแต่กูยื้อก็ฝีดูปลาไหลมือคอกับมังกรแช่ชูเกาที่ปีกกับมือกับเช่นมังกรโชว์ได้เจือท่าไปชมมอจูจีก็ยืนได้แล้วแหละเขาที่แหละปีช่องห้าที่แหละชาชีชอบถ่ายก็กูจูดได้แหละฟ้องเหรอแหละชิ้นขาดแผลไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
5: ้จากที่ไปเชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจะนอนไหมที่ตื่นเลยจะนอนยิ้มกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่แต่ก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอชิวิเดนมีเสียที่มากามาขอมาจองมือเวก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจะยศชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอท่ามึงชอบพาเลยเชียเช่าหาเตี้ยเชียโอกาสเชียเล่ในการตีปลาเจ้าเลยจะยศชิปลาเลยมือจ้ากาที่ขอเนาะที่ปีที่กาที่ลอยพระลากปากกาจูวิเราก็ชี้เล่จะยศชี้ออกวะหูวะหูแล้วก็ติเชวีนี่หูยาหูแล้ว
2: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
6: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายค่ะ
7: ลีเย่จอเลยจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาลาก็จะชมว่าจะมาก็มาพวกก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังไปชมว่าจะมาก็ยันแอมมาลาก็กูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยันอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชมปอกที่ผับก็ขยอยก้ามาตายเฮียก็กะที่จะตีเหล็กมือเจ้าว่าเจ้าเขาใครจะเดียวใครอะไรเฮือกก็ใหญ่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาแล้วถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปูหุกใครจู้เขาเลยปูจู้กับมึงก็จะกอดต่อยกะชอยันเนี่ยขาเจ้าก็ยังมาเฮียเลยมอติอินเชขอจบุจิงายาคือกะๆนุบะเชเลติดดีไกเท่านี้มาโจก็ชีมาฮิโต
2: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากกับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
7: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอนมากาวะมาลุยเคยชิดยาอยู่ปากอึดยาขาดยาสิบุ
2: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
7: ย้ายมาฮีวิโอมาที่เข้าสิบุสิ่งปอตชิดสิบุมันที่ชอบพักจะชอบมาใช้ชิดโจยที่มาฮีวิพี่บอกว่าเฮียมูคือที่ข้าที่ใครใช้ยักษ์คือข้าเขาใช่ไหมเฮียใครเขาไอ้มาชอบไ
2: ปเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
5: ้ยันที่ปล่อยยาแอสติบาเล่ติชี่ก้ามากระตีปล่อยยาการเล่ว่าวก้าวจ่าวิคิดจะที่จบวิวก้าติจักมาเกาะพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาจบเวลีไก่หูปุ๋ยไก่คนนี้ขี้เวหมูไก่กูพอปล่อยมาลือเจอหมูก็หมูมึนหน่อยฮี้เวหมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยียวโจไปหุยลูกกูเล่หมูฮี้เวกูอียาแต่กูง่าข่อยวิ่งไก่ปืนมาแผลเวอ่ะ จ้าหงแล้วผมถือเราก็ไปว่าหมูจ้าหงจ้าตีเบี้ยขี้ยาวีอือเวทีกูอาชาสิขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวทีกูมุ่งให้เควิกับโจวิวมุ่งเหนื่อยให้เควิลี่
2: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
7: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วอาชาสิขอเควิวน่าขอเตียวคู่ใจแล้วไรอยู่ชิขอพ่อไว้เลยที่พักก็มีห้าปอบเผาอยู่เท่าเด็ดแต่ก็ไกลก็เคยอยู่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันน่ากูไกลเปล่าก็ชิเช่กูอมติไข่มันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเปล่าหำแต้วกับกูไข่มันก็ตัวปกติกูป้าจะจ่อเราแบบนี้กับขอไกลเราเคยเล่าเชี่ยก็แบบตัวย้อนยี่ตัวย้อนยี่มากเลย
2: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
7: จะกิโลมูเฮวิโอยะก็ติดชิงากิโลก็เดี๋ยวมือคือก็ระบาดยากไปช่วยกาลบาดไปแล้วก็จุ๊ยปอบอีกคนมาจ่อยากไปนี่ที่กาวิ่งช่วยตัวก็มาจ่อที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเล็กที่ใครพิชัยวิวที่พวกที่อาทิตย์เก็บนุ่งงานที่จะจ่อที่นี่โอ้ยที่กาจ่อยตักดีกว่าโอ้ยที่กาที่นี่จ่อปอบอีกคนมาจ่อวิชิช่วยที่ใครที่ที่ขากัดยาวอยู่กันนี่ที่ยังงาคือที่เลี้ยงก็ต้องมาเอาไปตุยอ่ะก็ฮีเลยข้าเชื่อว่าพวกหุ่นจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาคุยนี่ก็ชัวร์ชิดตายหรืออุ้ยที่อยากฮึกก็มาเกะ
2: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
9: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA

0: วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรป FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างนึงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่พบได้บ่อยโดยที่เขาน่ะไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลง นี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อีนี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่2ชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันส่วนอีเซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนท์อะพวกยักษ์อะที่ตัว2เมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหม10เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนนะผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละ ก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นอ่ะทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงนึงคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60 65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันค่อยๆยุบยุบยุบยุบกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคำเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงใช่ไหมร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินถูกไหมถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ 5-6 เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอ่ะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1 ใน 5อันหนึ่งในห้านะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่โรคเรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่หนึ่งที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะ พราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้ถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะ
1: โรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็

0: คุณภาพของกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันนี้ครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะ
1: โดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคเนี้ยว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยนี่ปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการนั้นเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู
0: ้เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
1: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็จะตีประจำเดือนสองสวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมาสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์รู้จักยาสเตอรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโลกสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์อยากไทรอยด์ไหมอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้ไหมไทรอยด์เป็นพิษแล้วพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งอายุมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆแต่นั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้จักไหมเลือกกินน่ะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละ คือกินซ้ำกินซากคือชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมัน

0: ไก่อย่างเงี้ยแย่อะอันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วตายคือยังไม่ได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้นี่ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2 ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะตะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได
1: ้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
0: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า65สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอก็ไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักๆข่ายที่3นะกินยาสเตอรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีกระปอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจน
1: ในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตอรอยหรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
0: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะฉะนั้นยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะ รือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
1: การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของ

0: และดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินบีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของปฏิกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำมันลมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเราเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามีสามประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
1: เรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมีสองตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นไอ้อาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี๋พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลีนสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองฮะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี่ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ยเป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลีนพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้เนี่ยผักพูดเพาะผักคะน้าผักกองตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อ่ะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซต์การดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกไหนมั่งเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเรานมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่จะไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเ

0: เห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลนะซึ่งโฮมอันนี้บางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวนึงที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเค้าเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีเรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่เนี้ยทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหละที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วที่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์จีก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันก็จะให้ดีเด็กเนี่ยคนดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้ามันโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังเขาจะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองท้ายเก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะ

0: ก็ต้องบนบกสินะถ้าอ้วนๆมากๆก็บนบกไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนนี่นะนะโอเคนะอันที่1นั้นลงน้ำหนักนะ2ต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี้ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้มันประเภทที่2ต้องมีแรงประเภทที่3ทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกเนี้ยไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวมั้ยไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทํา20 30นาทีต่อวันต่อครั้งนะ35วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทํางั้นน่ะหมอฉันแค่ล้างรถต้นไม้อาบน้ําหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยๆแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้แต่ไทเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาขยับนะเขาพูดเรื่องบริหารหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยท่าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนเนี้ยแกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพคอะใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี้ยก็มาโชว์เฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6%เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกไป

0: ปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 810โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกลับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกลางไปด้วยกันนะซ้ายกลางขาออกไปด้านข้างหุบหุบค่ะกลางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
1: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนน่ะเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่พวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินมั้ยหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานแท็กเก็ตแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P-O-L-L-E-N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้บอโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า

0: หรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าเว้าแหว่งแหว่งก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์
2: ใช่
1: เนาะ

0: วัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
0: ค่ะ
1: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกปลาไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
0: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
1: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
0: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
1: มันจะมีกลิ่นอ่อนๆ
0: กลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบางๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
1: กลุ่ม
0: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
1: ส่วนมากก็ดึง
0: ได้เลย
1: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
0: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
1: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
0: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
1: ่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอด
0: ปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างหนึ่ง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
2: อุ้ยอุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม
0: แม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลย

0: ใหญ่มากดูเฮ็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะ uh-huh. เพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
0: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมินเย็น
1: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายๆอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปู

0: อันนี้พี่บล็อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรีย
1: บร
0: ้
1: อยเลย
0: อันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่บล็อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำ

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอุ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบตึกหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบๆของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราเจ็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแล้วพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุก

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อห

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลย มันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ์ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ดิวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของทอดตัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
0: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็กที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่สีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
2: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะคือแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
1: ค
2: ่ะ
0: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
2: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกติเนี่ยแหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะเราก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ทำโทษไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้ามีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
1: ถามถึงการเดินทางของน้องหอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
2: ก็หอตอนแรกไปสมัครเรียน S-Bag แล้วก็พาเขาขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
1: ะ
2: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่ S-Bag แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรียนที่ S-Bag อ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดี
1: ค
2: ่ะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นอย่างนี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นอย่างนี้เราไม่อายเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
1: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมย์ไปเรียนคนเดียว
2: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งเดียวด้วย
1: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
2: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณหมอมาเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
1: ดูแลตัวเองได
2: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้หมอมาไม่ต้องยุ่ง
1: โอ้
2: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
3: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ
2: น่ารักเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
3: คิ้วปวดเฉพาะท่านั่งก้าวเลย
2: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งเก้าสวยเหมือนสะพานพระนั่งเก้าเฮ้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้ย
2: อารมณ์ดี
1: ค่ะ
2: เขาอารมณ์ดีค่ะ
1: ครับแล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
3: ดูแลก็สมมติจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมติเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับคือดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับเขาก็เตือนรุนแรงมากกับการทำงาน
0: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องเนี่ย
3: ครับ
0: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
3: สมมติที่นั่นเขาไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้าหากมีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
0: อุ้ยดี
3: แต่ทำไมเขาจะคอยมาแบบรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
1: โอ้
2: เด เด็กๆจะฟ้อง
3: ม
2: ี
3: เพื่อนช่วยครับ
4: ดีจังเลย
1: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องไมอามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
5: แม่ตัดสินใจให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอะค่ะเขาจะทำได้ดีซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
4: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้
5: เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคมแล้วก็ฝึกให้เขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดอะค่ะในระดับของเขาที่สามารถ
4: เตรียมพร้อมเขาให้อยู่ในสังคมให้ได้ใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะ
1: ถามน้องฝ้ายบ้างแล้วในฐานะลูกล่ะคะถ้าน้องฝ้ายเป็นน้องพอจะรู้สึกยังไงที่แม่ส่งเราไปเรียนในโรงเรียนทั่วไป
6: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พอม.ปลายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทำอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะไหมคะ
6: สำหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทำให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาพิการปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอย่างนั้นกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค่ะ
1: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: องดูบ้านก่อนนะลูกเดี๋ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
1: ได้
0: นะไหนม้าดูซิโอเคหล่อแล้วพ่อครับ
2: ครับ
0: พ่อพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
2: พ่อพร้อมแล้วครับพ่ออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
2: เฮ้ยๆฮอไปก่อนนะครับ
1: เคฮอบาย
2: สวัสดีครับ
0: มามาน
1: ั่นหมาม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอเป็นคนพิเศษแต่พิเศษยังไงน่ะล่ะครับไปดูสิครับ
2: มาม้าจริงๆฮอไปเองก็ได้นะครับมาม้าไม่เห็นต้องส่งฮอเลย
0: ม้ารู้ว่าฮอน่ะเก่งอยู่แล้วครับแต่วันนี้ต้องไปมหาวิทยาลัยวันแรกเพราะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมลูกม้าก็ต้องพาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
2: ฮอแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
3: มาอีกแล้ว
0: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
3: เฮียชื่อมิกครับ
0: อ๋อเฮียมิกนะคะเห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะมันดูน่ากินมากเลยนะคะ
3: ได้ขอบคุณมาก
0: ขายดีไหมคะ
3: ขายพอใช้ได้ครับ
0: ดีเลยค่ะเดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
3: อ๋อนี่ลูก
0: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
2: สวัสดีครับลุงมิก
3: สวัสดีครับ
2: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
3: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
0: คือฮอเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ได้ค่ะฮอสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วล
2: ูกสวัสดีครับ
3: โชคดีนะลูก
0: จำลุงมิกไว้นะ
3: คร
0: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
3: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แต่ฮอจะไม่ท้องเสียใช่ไหมครับ
3: ไม่เสีย
1: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้แต่ความพิเศษของฮอบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮอสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆพอเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮอเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับเอ้าฮอ
2: พี่เฮงสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีฮอฮอฮอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
2: เดี๋ยวฮอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
0: มาม้ากลับมาแล้ว
1: สวัสดีครับม้า
0: ครับนี่ของกินอร่อยๆเพียบเลยมากินเร็วเฮง
1: ครับมีส้มด้วยม้า
0: เออเนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: แล้วฮอละเฮงยังไม่กลับบ้านอีกหรออ
1: ๋อกลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
0: ่อ๋อ
2: มาม้าสวัสดีครับ
0: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกไหมครับลูก
2: ฮะสนุกครับ
0: เออฮอครับฮอฮอครับหน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับ
4: อู
0: ้ไหนขอม้าดูหน่อยสิลูกโอ้ยไปแล้วหอไปโดนอะไรมาฮะ
2: นิดเดียวเองครับหอไม่เป็นไรครับ
0: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีดชัดๆเลยนะหอ
2: เบา
0: ๆหอบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
2: เพื่อนมาเล่นฮอครับเขา
1: และฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
2: ต่อยแล้วเขาก็
1: ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อย และสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงเพราะแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
0: เอายังไงดีเฮง
1: ม้าถ่ายรูปแผลฮอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวเฮงไปเอาทำแผลมาให้
0: เออมาฮอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอม้าถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวม้าจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำฮอพรุ่งนี้นะครับ
2: ม้าต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับ
0: สัญญาอะไรครับ
2: ว่าม้าจะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนฮอครับ
0: โอ้ยฮอขนาดนี้แล้วยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
2: มาม้าสัญญาสิครับ
0: ครับมาม้าสัญญา
2: เขารักมาม้าที่สุดในโลกเลยมาม้าใจดีจัง
1: นั่นแหละครับฮอ
4: เอาละขอไป
1: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: เป็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม่
1: เจ็บโอ้โหแล้วทำไมเข้าใจร้ายงี้ทำไมเข้าใจดำงี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยเอ้ยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแล้วทำไมก็ถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากให้ถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
1: มออะไรนะฮอ
2: ปวช3
1: ปวช3
0: ปวช3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยไหมครับว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
1: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำอะไรนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอเนี่ยเขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: น้องฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
1: กรีดตรงนี้เลยค่ะ
3: อ๋อลงมา
0: ลึกไหมฮะ
1: ก็มีลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีดนะ
3: เลือดออก
1: ออกให้เลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครมีเป็นมีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอ่ะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะ
3: ค่ะ
1: แต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
0: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
1: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอสนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพูดอย่างเงี้ยพอเขาเรียกมาหน้าอาจารย์เขาจะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรพ่อแม่บางคนเขาก็บอกทำไมไม่ซัดไปเลยอะไรเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถึงใจเขาใจเราอะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมาทำพี่น้องคุณอะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาให้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าลูกป้าผิดน่ะป้าไม่ว่าเลยตีอะไรก็บอกฟ้องอาจารย์ก็ได้แต่ป้าจัดการเองป้าไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่งี้ไม่ได้ถ้าแย่งี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบเนี้ยเราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
2: ผมโมโหครับ
3: แล้วฮอได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
2: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
2: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนที่ทำฮอมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
2: ครับผม
3: เขาทำร้ายเราแต่ฮอก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
2: ครับผม
1: เขาจะรักเพื่อน
3: ค่ะ
1: ก็บอกมามีอะไรนิดหน่อยก็บอกอะไรนะฮอนิดหน่อยเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้มาต้อง
3: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีด
1: เจ็บไหม
2: นิดหน่อยครับ
0: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
4: น้องแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องครับก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
0: ม
4: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือนั่นแหละครับ
0: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
1: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วว่าคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
0: อาวุธที่แม่ติดให้กับฮอก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
1: ใช่
0: ใครที่ดีกับเราก็ สนุกให้เต็มที่กับคนคนนั้นไป
1: แต่คนดีก็มีบางทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เลยนะบอกฝากดูเลยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
0: อ๋อเหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
1: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคุณเนี่ยนั่งขายกินน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งนั่งเงี้ยประมาณเนี้ย
0: ไม่เป๊ะด้วย
1: เป๊ะเลยค่ะ
0: เป๊ะด้วย
1: ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคอยตรงนี้ไปนั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: เขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอะ
0: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
0: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
4: น้องจะสอนประวิชาสังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสังคมศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องเท่าที่ได้
0: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
4: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองครับ
3: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงานบ้านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
1: เขากวาดบ้านไม่เกี้ยแม่ต้องกวาดเองแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกหน้าที่เธอนะเดี๋ยวหมาม้าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดหมาม้าทำกวาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
3: ค่ะ
1: พอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
3: สะอาดไหมคะ
1: ก็ถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเอาหูไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
0: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
2: พี่ชายสูงข้างให้เขาสูงหมดหน้าที่เรา
3: แบ่งชั้นกัน
4: แบ่งบ้างล่างอะครับ
1: ให้เขามีส่วนร่วมเพราะเราจะสอนให้เขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะเพราะเราบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบถ้าเธอไม่แล้วเธอต้องทำอีก
0: ล้างจาน
1: ก็ของ
0: ใครกินใครล้าง
1: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เขา
0: ครับ
1: คือมันการช่วยเอื้อกันบางทีว่าโอ้คุณแม่จะรีบไปนะใบเนื้อล้างให้หมาม้าด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาม้าล้างให้หรือเราล้างอยู่หมาม้ามาช่วยล้าง
3: เสื้อผ้าล่ะคะ
1: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำมาให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาม้าบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาม้าทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีคุณหมาม้าเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะหมาม้าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่ๆหน่อยก็หยวนๆไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาละทำของเขาเอง
3: ค่ะมาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
2: ครับผม
3: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
1: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
3: ค่ะ
1: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร์
2: แต่ซื้อกระตุ้นเอง
1: เทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
4: จำเลขแบบประชาชนได
1: ้ก็เรียนปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮอเนี่ยมาช่วยทำงานช่วยจำนะครูจะจดเลขบัตรประชาชนเพื่อนแต่ฮอเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
3: 13หลัก
1: นะ40คน
3: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: ในแบบประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์บอกจำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
2: จำได้แล้ว
1: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
2: คะแนนสอบตามไม่หมดของเอ๊ะแบบปตท.ตามไม่หมด
1: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
0: ค่ะงั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
2: ครับ
0: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
3: อ๋อ
0: เป็นบัตร
3: ค่ะ
0: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาเราต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
2: จำได้ครับดูให้ครับ
0: ดูครับ
2: ดูแล้ว0089020162023จำได้ครับ
0: จำได้แล้วไว้ก่อน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮอเรียนจบมาฮอได้ใช้บ้างไหมครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลย
2: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
1: ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
0: มิขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮอดู หมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่า เลขบนบัตรถูกต้องไหมฮอครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
2: 008 902 016 20 230
0: จำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
2: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำไม่เก่งครับ
0: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
2: ทุกอย่างเลยครับ
0: เขาเป็นคนความจำดี
1: ฮะขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไป
0: เ
1: ราแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งค่ะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
3: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ
1: ก็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เฮ้ยใจเสียละเราก็เอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำขาวออก
2: มีความสุขอะไร
1: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ทเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเออเราก็ใจหายเลยบอกว่ามาม่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันจะมีความสุขยังไง ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: มีใจละ
1: มีความสุขไงเขาบอก
2: มีความสุขจอยนะคะมีความสุขอะไรเพราะว่าใช่ไหมมาอยู่เขาตัวกันหมดเลยขึ้นฝั่งเขาก็ขายตัวกันหมดเลย
1: อ๋
0: อมีความสุขมากเลย
2: มันเห็นเด็กเอฟแบบปีสองขึ้นฝั่งเขาก็ขายรู้ขนาดมันซีกราฟิกตัวกันหมดเลยรุ่นน้อง
1: เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยฮะ
2: ใช่ค่ะคือหนูเขาถามไม่เข้าถูกเลย
1: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม่าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างนี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอาจารย์ผิดไม่ดีมาแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกแล้วก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี
3: ้มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นน่าจะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
5: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินไปกับบทนะแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอะค่ะ
3: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
6: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทำความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะรู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลักค่ะแม่ก็เลยรู้เองเราชอบเลิกลักแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลาย
3: ค่ะ
6: เหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วตอนนั้นอ่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค่ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
0: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
6: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
0: เพราะเราสวยมาก
6: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพอเหอะจริง
0: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
3: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮ้อในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอกแม่เตรียมตัวน้องยังไงคะ
1: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม่าไปทำงานหรือไปติดต่องานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าเป็นจะแบ่งเวลาให้เขา

0: ถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับนะพ
1: ู
0: ดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
1: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
2: วิเกตกับวิเกตเซ็นทรัลวิเกตบิ๊กซีค่ะ
0: ไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัด
2: ทิพ
0: ย์ไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
3: พ่อชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
2: พันทิพย์ไปซื้อก็เหมือนจะคอมซื้อเองไ
3: งอ๋อที่โปรดคือพันทิพย
0: ์อ๋อเขาจะมีการ์ตูนการ์ตูน
3: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระมีการ์ตูนการ์ตูน
0: ถ้าแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
2: ไปเอาตังค์เอาตังค์ของม้าไปซื้อเลย
3: อ๋อพาหมาม้าไปซื้อเลย
0: เอาตังค์
3: เอาตังค์
0: เพราะหมาม้าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวหมาม้าว่างๆก็จะไปหาตังทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่ง
1: ค
0: ือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกหมาม้าจะไปให้ซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดหมาม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่
1: อ
0: นแล้วต้องอดทนสอนเขาเขาก็ไปอดทนได้ครับ
2: ใช่ป่ะฮะนะคะเหมือนตะคอไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ชอบแล้วคือว่าหนังไม่ให้หยิบแล้ว
0: เขาใช่ก็ใช้เงินเกินค่ะคุณหมาม้าก็เลยไม่อนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณม้าบอกถ้าหยิบไม่ได้เหรอตังค์ม้าหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่ไหม
2: ใช่ไหมซื้อการ์ตูน
0: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
2: ใช
0: ่นั่งดีๆ
2: ตอนตังค์ไม่หายม้าลมเสียอะไรด่าว่า
0: ไม่ได้ด่าคือหมาม้าเตือนหนู
2: มาจะหนูหมาม้าจะหนูด่าว่าโมโหแรง
0: เออต้องโมโหสิคะตังหาย
2: โมโห
0: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
2: ด่าว่า
0: ทีหลังอ่าใช่
2: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
0: เออแล้วจะทำไหมเนี่ย
2: ไม่ให้ข้าจะ
0: ทำไหม
2: ไม่ทำฮะ
0: ไม่ทำอีกไหมเนี่ย
2: ไม่ทำไม่ทำแล้วครับ
0: โอเคจบจบนั่งเฉย
2: ๆนะโกรธหมาม้าโกรธมาด่าด่าเรียนม้าโมโหไม่โมโห
0: เพอจะบอกเขาว่าถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอฮอจะโกรธไหม
2: โกรธ
0: สิ
2: ไม่ชอบ
0: โกรธแล้วทำไมก็เหมือนม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะ
1: เ
0: ออแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมก็บอกใช่แล้วถ้าสตางค์ฮอถ้าแม่เอาของฮอมาฮอโกรธม้าไหม
2: โกรธ
0: นะเหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
2: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ใด
0: แองกี
3: ้งั้นถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้างครับ
4: มีส่วนครับผมคือพาน้องไปเดินพาทิปไปเดินห้างไปดูช่วยไปดูของครับผม
0: ที่เราไม่ว่างเขาก็ให้พี่ชายก็พาไปเที่ยว
3: คือถ้าแม่ไม่ว่างเฮงจะเป็นคนรับหน้าที่พาน้องออกไปสู่สังคมแล้วเราก็สอนไประหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้อง
4: ใช่ครับอยากได้อะไรก็บอกพี่พี่ช่วยดูให้อ๋ออย
0: ่
4: างเงี้ยครับแต่ก็ติดเขาไปเองได้ครับแต่เขาต้องท่านผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
3: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
4: ใช่ครับขอบจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่งครับ
0: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
4: ต้องบีบอ่ะเดี๋ยว
0: แอบให้นั่งรถเมล์ไปเที่ยวเลยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้หมารู้นะหมารู้นะเขาแอบไปอ่ะแต่หมาแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
2: หมอแล้ว
0: หมาไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
1: ทีนี้มาถึงพอเรียนจบวัยทำงาน
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างร้านชาบูอะค่ะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผู้จัดดีหมดอะที่ร้านก็ดีหมดแหละแต่ฮ้องเขาเป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราบอกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะไม่มีใครรังเกียจนะเขาก็เมตตาเขาเข้าใจไงเขาก็รู้เด็กแบบนี้มาทำงานเขาเข้าใจไงผู้จัดการก็โอเคแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะเออน้องผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีเขาก็โอเคอะน้องเขาก็ทำตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างงี้วันหลังอย่าทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
3: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
0: ทำอะไรฮะ
2: อ๋อแผนกตัดเซ็ตก็แผนกตัดเซ็ตลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเช็ดขาเช็ดขาก็แล้วก็คืออยู่บนครัวสายพาน
0: อืมเดินสายพานทำทุกอย่างเลย
1: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
0: ใช่
1: ค่ะชอบไหมคะ
2: ชอบนะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คุณฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
3: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
0: เขาบอกว่าน้องเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเนาะเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม่ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นงี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
1: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็ฮออ้วนอยู่แล้วนี่ครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: นะยังกินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นอย่างดีหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้าม
1: าม้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
3: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจานเนี่ยเป็นฮอล้างเองใช่ไหมครับฮอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: ฮอล้างเองครับ
2: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฮอแล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้คนอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับฮอ
1: มาม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
2: อืม
1: ฮอบอกก็ได้ครับฮอกินเองครับแล้วฮอก็ให้เฮงล้างครับ
2: นั่นไง
1: แต่ฮอสัญญาครับต่อไปนี้ฮอจะล้างเองครับฮอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
2: เก่งมากครับฮอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
2: ดีมากเออเฮง
0: ครับ
2: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
0: ครับ
2: นะ
0: มา
2: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะ
0: ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวถ้าไม่อิ่มมี
1: มาม้าครับพี่เฮงครับฮอขายยาสีฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
2: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาสีฟันได้300กล่องครับ
2: เฮ้ยนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
0: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม้าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮอฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี
1: ้
0: นี่ฮอถ้าเกิดขายได้แบบนี้ทุกวันนะเฮียล้างจานให้ตลอดเลยก็ได้
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฮอล้างเองดีกว่าฮอไม่หักเป็นคนบาป
2: เก่งมากค่ะ

0: นี่นะถ้าฮอขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หมาม้าหมดเลยฮอจะให้หมาม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านม้าม้าไม่ต้องออกอะไรเลยครับหมาม้าจะได้หายเหนื่อยดีไหมครับ
1: ดีสิครับ
0: ฮอช่วยมาเอง
1: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
0: หมาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
1: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
0: เดี๋ยวหมาม้าช่วยฮอช่วยฮอห่ออ
1: ่ะเดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให้
0: ครับ
2: นั่นแหละครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
1: ท้อเลยพี่ว่า
3: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน
4: ์เหมือนเป๊ะเลย
3: เหมือนเป๊ะเลย
4: เหมือนเป๊ะเลยถ้าเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรเราก็คุยคือมันสะท้อนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดนะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้นี่สมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นนี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮ้อเนี่ยกังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องไปค้าขาย
5: ค่ะ
4: เราคิดอย่างนี
5: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
4: คิดมานานแล้วเพราะว่าแม่เนี่ยชอบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
5: ค่ะ
4: คืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ
5: ้
4: าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็นฐานแล้วเดี๋ยวน้องตามมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
5: ้ค่ะต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
4: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
5: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
4: ้
5: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
6: ฮอรักหม่อมม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักพี่โลตัสมอกับลาวิเกตสองที
5: ่รักขนาดไหนคะกับหมาม้าร
6: ักอะไรมากที่สุดในสามโลกเลย
4: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กอะค่ะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
3: อยากมีแฟนไหม
6: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้าพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไหมนะจำไว้นะห้าพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวสาวเขาเสียหายห้ามโพด
3: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนนี้คือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกเนาะว่าพึ่งพาตัวเองได
4: ้
3: มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
7: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับอันนั้นก็ดีอยู่

0: ชอบพูดซ้ำไงเขาจะฝังใจกับเรื่องไอ้เจ้าเขาจะฝังใจเขาจะฝังใจพูดย้ำตลอด
1: โอ้
0: ที่มีแผลแค่ตรง
2: คือหมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
0: ใช่ครับ
2: เขาจะพูดซ้ำๆ
0: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรีบันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
2: แล้วแม่ล่ะครับ
3: แล้วคุณแม่เนี่ยคำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขา
4: เ
3: พราะก็ปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี
4: ้อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
3: เฮง
0: พี่รักฮอหรือเปล่าฮอทำตัวดีๆหรือไม่
5: คร
0: ับ
5: ผม
3: น
5: ี่เห็นเนี่ยนายพูนโถเนี่ยเขาหล่อนายพูนโถ
0: นี่ไงแม่พูดซ้ำเลย
5: นายพูนโถใหญ่เขาโถเฮงดูตัวนายพูนโถนี่ไง
0: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบอะตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงนี่บอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
3: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
0: เป็นดาราได
2: ้
0: ต
2: ้
0: องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
4: ได้ละคะค่ะจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: เขาบอกว่าฮอทำตัวดีๆหมามารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
5: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
3: เออน่ารักเก่ง
4: พฤติกรรมดีมากเลยครับน้องฮออยากจะบอกอะไรกับพี่เฮงกับหมามาบ้างคะ
5: บอกหมามากับพี่เฮงว่าไม่บอกหมามากับพี่นะขอให้เฮงตั้งใจทำนานเป็นของเฮงมากเลยครับ
3: เขาเป็นห่วงพี่ชายเขา
4: ค่ะ
3: เขาอวยพรให้พี่ชายครับ
0: ทุกวันเลย
4: แล้วอยากจะบอกอะไรกับหมามาบ้างคะ
5: ขอให้หมามาขายของด้วยเฮงๆแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานด้วยนะครับ
2: ขายของเฮงๆรวยๆให้สนุกสนาน
3: คุณแม่ชอบร้องเพลง
2: อ๋อแม่ชอบร้องเพลง
3: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวแล้วร้องเพลงไปชมรมของเรา
2: ดี
3: ค่ะ
4: เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่าย
3: ไม่ง่าย
4: ในการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหลายๆบ้านที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
3: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเราน
4: ะ
3: ก็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยเราลูกเราเนี่ยถ้าเราเกิดแบบมีรูปแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไปสู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตังค
4: ์ถามแขกรับแจ้งของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
6: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะไม่ใช่เด็กพิเศษค่ะเพราะว่าครอบครัวแม่เขามองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่โทษที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเพราะเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกนะคะหน้าตาก็จะดูออกว่าเขาเป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือก็มองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเขาค่ะอันเนี้ยของเคสน้องอะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนๆน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนเขาไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองก็แบบนั้นนะคะ
4: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
7: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยอบอุ่นมากมากแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบ

ดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันกับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับตั้งแต่เด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยยังไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือ

0: แล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
1: ม
0: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอก
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: นั่นอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: และก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของครอบครัว
0: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อมมาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้การที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคาร

ปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอด